สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับข่าวแรกนะครับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมที่ดวงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้กลับมาดูแลสุขภาพใจของตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและก็สบายเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนทั้งหมด100คนด้วยกันซึ่งมาจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปและพระอาจารย์ทุเรียนสิปปาโลเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่านกิจกรรมเข้มข้นและทรงคุณค่าทางการสวดมนต์ธรรมวัดเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ออกกำลังกายแบบโยคะทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และรับชมสื่อวิดิทัศน์แนะนำสมาธิเบื้องต้นจากพระอาจารย์อีกด้วยซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธีไขข้อสงสัยที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมส่งผลทำให้ทุกคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าหลายท่านนะครับนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงความสว่างภายในครับเข้าถึงความหยุดนิ่งและความสุขภายในด้วยนั่นเองนอกจากนี้ทางโครงการนะครับยังได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวพุทธกิจกรรมทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมพิธีเวียนพระทักษิณณลานพื้นที่สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยเองและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับหลายท่านได้กล่าวถึงความประทับใจว่ารู้สึกอิ่มบุญและใจมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสงบจากการทำสมาธิ

ให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะนำหลักธรรมคำสอนและนิสัยที่ดีงามจากการฝึกฝนอบรมตนเองในโครงการครับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวและพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดพระธรรมกายออริกอนนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ22ปีแห่งการสถาปนาวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปักหลักวิชาธรรมกายในต่างแดนครับภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยครับประเรียนธรรม9ประโยคดร.เจ้าวาดวัดพระธรรมกายออริกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังต่อไปนี้ครับพิธีกล่าวคำถวายพระป่าฉลองครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายออริกอนโดยมีกัลยาณมิตรวรรณพรชูศรีและกัลยาณมิตรคำใสวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะสงฆ์เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจเจ้าภาพนะครับคือกัลยาณมิตรนทนันท์มั่นจีนและกัลยาณมิตรบรรจัยสุพันดิตและกัลยาณมิตรตวนวงทองครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานะครับโดยมีกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวศรีครับกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนเป็นประธานนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับมีกัลยาณมิตรวารุธกล่ำเสือและกัลยาณมิตรพิมพ์ธิดาจันแจ่มเป็นประธานนำกล่าวครับเมื่อคณะท่านประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายกองบุญต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระป่าสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับตามโดยท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมและอนุโมทนาบุญในความเสียสละและความสามัคคีของหมู่คณะพร้อมให้โอวาทธรรมนะครับในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และตั้งมั่นในการสร้างบารมีต่อไปต่อมาทุกท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับวัดพระธรรมกายมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์รวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเพื่อร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจนะครับภายในงานท่านประธานสงฆ์นะครับนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีล5ครับโดยมีพระสมุระวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายกองบุญหนังสือธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายวิสาขประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุลนวงศ์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญน้ำปานะครับโดยมีกัลยาณมิตรทองดีโคตรสมบัติเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำและกัลยาณมิตรโงชีวเกตเป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินนิโซตาครับเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นคณะสงฆ์เมตตาเป็นเนื้อนาบุญนะครับบิณฑบาตจากสาธุชนเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคปลายครับคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจครับในการจัดเตรียมโคมประทีปด้วยความประณีตและเบิกบานเพื่อนำไปใช้ในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งกิจกรรมนี้นะครับได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีและก็ตอกย้ำถึงความตั้งใจจริงของชาวพุทธในต่างแดนที่จะร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและส่งต่อแสงสว่างแห่งปัญญาไปสู่ดวงใจของชาวโลกอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับสุดแล้วก็ส่งกันได้นะครับที่ for

www.tour.com นะครับโดยวิสาขาบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับข่าวต่อไปครับในวันวิสาขาบูชานะครับวันสว่างทีเดียวมีพิธีทอดผ้าป่านะครับและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณตุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์0891309091ครับ0919151549ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะครับอายุระหว่าง 18-30 ปีท่านชายนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการผสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนอบรมนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายนะครับอายุระหว่าง 9-16 ปีครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับปุญญาของภาคพื้นอเมริกานะครับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับจะจัดงานนะครับในวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้หรือได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรจำนวน30รูปและเจ้าวาด19วัดในภาคพื้นอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายต่างก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมายิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดก็จะสามารถนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้มากเพียงนั้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากเพราะเป็นการกระทำที่สวนกับกระแสกิเลสเนื่องจากกระแสโลกส่วนใหญ่กำลังหมุนไปตามกระแสกิเลสแต่ถ้าบุคคลใดไม่ไปตามกระแสประพฤติทำตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งให้กับมนุษย์และเทวาอีกมากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นเราเกิดมาพบชาตินี้มาอย่างมีเป้าหมายต้องไม่ท้อแท้หรือยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสจะต้องปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รัสไว้ในพุทธสูตรความว่ามารดาบิดาผู้ฉลาดแลงเห็นฐานะห้าประการจึงปรารถนาบุตรได้ฟังว่าบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงเราตอบจากทำกิจแทนเราวงศ์สกุลจากดำรงอยู่ได้นานบุตรจากดูแลทรัพย์มรดกและเมื่อเราตายไปแล้วบุตรจากบำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาผู้ฉลาดแลงเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรโดยส่วนใหญ่บิดามารดาปรารถนาบุตรธิดาผู้มีบุญมาเกิดและก็มีวัตถุประสงค์หลักๆตามพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละส่วนลูกที่จะมาเกิดน้อยคนนักที่จะรู้เป้าหมายของชีวิตก่อนเกิดหรือแม้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนจึงดำเนินชีวิตตามกระแสสังคมที่ชาวโลกนำมาไปแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หวังเพื่อจะทำตามในสิ่งที่พ่อแม่ทั่วไปปรารถนากันนะจ๊ะเพราะนั่นยังเป็นเพียงความหวังที่ติดอยู่ในโลกทั้งพ่อแม่และลูกต่างก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏล่ำใหม่พระโพธิสัตว์ท่านมีเป้าหมายในการมาเกิดชัดเจนสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างจึงไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือจิตใจท่านได้เพราะท่านรู้ตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วว่าเกิดมาเพื่อจะสั่งสมบุญสร้างบารมีและทำพระนิพพานให้แจ้งดังเรื่องของพระเตมีโพธิสัตว์ผู้ยิ่งในคัมมาบารมีที่ลูกๆจะได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะความเดินจากตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงได้รับการร้องเรียนจากประสบนิกรว่าราชบัลลังก์ยังขาดองค์ราชทายาทขอพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาพระโอรสพระราชาจึงรับสั่งให้เหล่ามเหสีทั้ง 16,000 นางทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอบุตรมเหสีทั้งหมดก็รับราชบัญชาแต่อ่อนวอนเจ้าที่เจ้าทางจะป่าเจ้าเขาบวงสรวงไปตามหลักความเชื่อที่เคยถือกันมาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จฝ่ายพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงเป็นสตรีผู้เพียรพร้อมไม่ได้ศีลประทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าได้ยึดอบุญเป็นหลักพร้อมกับสมาทานอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และทรงทำการอธิษฐานให้ได้อรรถผู้มีบุญมาเกิดคำอธิษฐานของพระนางล่วงรู้ไปถึงท้าวสักกะเทวราชพระองค์ไม่อาจทนนิ่งเสวยทิพยสมบัติเป็นปกติสุขได้เราทรงเห็นเหตุชัดเจนว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระราชโอรสจึงได้เสด็จไปเชื้อเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ซึ่งบัดนี้ก็ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปจึงอัญเชิญให้ได้จุติลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีเพื่อสร้างบารมีในโลกมนุษย์เทพบุตรโพธิสัตว์ได้สดับคำเชื่อเชิญของท้าวสักกะแล้วก็ปิติยินดีพระปรารถนาจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงตอบตกลงทันทีส่วนเทพบุตรบริวารของพระโพธิสัตว์อีก500ท่านก็ถึงเวลาใกล้จะจุติเช่นเดียวกัน

เทพบุตรบริวารของพระโพธิสัตว์อีก500ท่านก็ถึงเวลาใกล้จะจุติเช่นเดียวกันจึงรับอาสาว่าจะขออาสาที่จะจุติลงไปเกิดเพื่อเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ในราตรีนั้นเทพบุตรโพธิสัตว์จึงจุติลงสู่พระครรภ์ของพระนางเจ้าจันทาเทวีส่วนเทพบุตรบริวารทั้ง500องค์ก็จะตีลงมาบังเกิดในครรภ์ของภรรยามาตย์ในคืนที่เทพบุตรโพธิสัตว์จุตินั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีความรู้สึกประหนึ่งว่าพระทองพระนางเต็มไปด้วยแก้ววิเชียรอันสว่างสวยจึงทำให้ทรงแน่พระทัยว่าทรงตั้งพระครรภ์แน่แล้วครั้นทรงตื่นมาทมในเวลาเช้าพระนางทรงมีพระทัยยินดีปรารถนาจะให้พระราชสวามีทรงมีความยินดีเช่นเดียวกับพระนางจึงกราบทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบเพียงได้สดับว่าพระอัครมเหสีจะทรงมีพระราชโอรสพระราชาก็ทรงดีพระหฤทัยเป็นอย่างมากเพราะทรงปรารถนาพระโอรสมาเป็นเวลานานแล้วจึงพระราชทานเครื่องบริหารพระครรภ์แก่พระนางกำชับเหล่านางสนมกำนันให้คอยระวังรักษาพระครรภ์และดูแลพระปรานามัยของพระนางเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันที่พระนางทรงพระครรภ์พระเจ้ากาสิกราชก็ทรงเฝ้ารอคอยวันที่พระนางจะประสูติพระราชโอรสอย่างใจจดใจจ่อแม้เหล่าข้าราชบริพารและชาวเมืองต่างก็มีความปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้ามีใจร่าเริงเบิกบานไม่น้อยไปกว่าพระราชาของตนพระนางยันทาเทวีทรงประกาศครบกำหนด10เดือนก็ทรงประสูติพระราชกุมารผู้มีพระชวีวานผุดผ่องทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอย่างหาผู้เปรียบมิได้ฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชก็ได้ทราบข่าวว่าพระอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสแล้วเท่านั้นก็ทรงปรีดาปราโมทมีปิติทราบซ่านไปทั่วพระวรกายเกิดความรักในพระราชโอรสเป็นกำลังรักกับแผ่นดินอันแห้งผากได้รับฝนอันชุ่มฉ่ำในยามวสันตฤดูจึงทรงดำริว่าลูกเราเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดคงไม่เกิดเพียงลำพังผู้เดียวจะต้องมีบริวารติดตามมาด้วยจึงตรัสเรียกเสนาบดีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปเที่ยวสืบดูว่าในเรือนของหลามมาดในวันนี้มีทารกเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ท่านเสนาบดีรับราชองค์การแล้วก็เรียกไปตรวจค้นตามบ้านอำมาตย์หลังต่างๆแล้วก็เป็นจริงดังที่พระเจ้ากาสิกราชคาดการไว้เพราะไม่ว่าท่านเสนาบดีจะไปบ้านของอำมาตย์ท่านใดก็ล้วนมีทารกที่กำเนิดในวันนั้นทั้งสิ้นเป็นที่อัศจรรย์ว่าในวันนั้นมีกุมารเกิดพร้อมกันจำนวนมากถึง500คนท่านเสนาบดีเห็นเป็นเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นแล้วก็รีบกลับมารายงานให้ทรงทราบขันพระราชาทรงทราบว่ามีกุมารถือกำเนิดพร้อมกันกับพระโอรสก็ทรงปิติสมนัสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำเครื่องประดับสำหรับกุมารของอมาตย์ทั้ง500คนพร้อมกับพระราชทานแม่นม500นางให้เลี้ยงดูกุมารเหล่านั้นด้วยเมื่อถึงวันทำนายพระลักษณะพระราชาได้โปรดได้เชิญพราหมณ์ปุโรหิตและโหราจารย์ทั่วพระนครมาฉลองจนอิ่มหนำสำราญทรงรัตนายท่านเหล่านั้นพยากรณ์พระลักษณะของพระกุมารเพียงครั้งแรกที่พราหมณ์ปุโรหิตและโหราจารย์เหล่านั้นได้เห็นบุญลักษณะของพระราชกุมารต่างพากันทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระหน่อเนื้อราชกุมารนี้
มีบุญลักษณะอันบริบูรณ์

ทรงประเสริฐยิ่งกว่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปภายหน้าจะได้เป็นพระราชาธิราชประสงค์พลานุภาพเหนือทวีปน้อยใหญ่อย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยแม้มหาทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารแล้วกุมารก็จะได้ครอบครองจนหมดสิ้นและขึ้นชื่อว่าอันตรายใดๆที่จะมาพ้องพามลงได้นั้นย่ามไม่มีเป็นอันขาดพระราชาได้สดับคำพยากรณ์นั้นแล้วก็ทรงยินดีเป็นล้นพ้นเพราะบัดนี้เนี่ยความประสงค์ของพระองค์ที่จะปรารถนาจะได้องค์ราชทายาทสืบราชสมบัติก็สำเร็จดังมโนรถแล้วจึงพระราชทานนามแด่พระกุมารว่าแต่มียกุมารเพราะทรงถือเอานิมิตหมายแห่งพระประสูติการเนื่องจากในวันที่พระกุมารประสูตินั้นฝนตกโปรยปรายไปทั่วทั้งพระนครนำความชุ่มเย็นมาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งไร่ฟ้าประชาราษฎร์แห่งกาสิกรัฐต่างก็ชุ่มฉ่ำทั้งกายและใจแม้พืชพันธุ์ยาหารก็พลอยได้รับความชุ่มชื่นกันไปทั่วก็โดยสายพระบารมีของพระราชกุมารนั่นเองส่วนว่าพระกุมารจะนำความชุ่มฉ่ำรถไทยมาสู่พระราชาดังพระประสงค์จริงหรือไม่นั้นกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่78จากตอนที่แล้วเหล่าบัณฑิตทั้งสี่เมื่อเห็นว่าชาวเมืองพากันเศร้าโศกถึงมโหสถจึงออกมาช่วยกันปลุกปลอบชาวเมืองให้คลายความโศกและระงับความโกลาหลที่เกิดขึ้นไม่ช้านักมหาชนก็ค่อยๆสงบลงบรรยากาศที่ตึงเครียดก็คลี่คลายต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปส่วนบัณฑิตทั้งสี่นั้นเห็นว่าบัดนี้นางอมราเทวีจำต้องว้าเวอยู่เพียงลำพังจึงต่างหมายมั่นที่จะได้ครอบครองนางอมราเทวีต่างก็แอบส่งของขวัญล้ำค่าบรรจุห่ออย่างดี

พื่อนำไปมอบให้แด่นางนางอมราเทวีได้รับบรรณาการที่มีผู้นำมาให้แล้วก็รู้ความประสงค์ของอาจารย์เหล่านั้นจึงคิดหาอุบายสอนแผนเพื่อเล่นงานอาจารย์ทั้งสี่ให้สาแก่ใจโดยได้นัดหมายให้อาจารย์เหล่านั้นมาหาตนกันคนละเวลาโดยเว้นระยะห่างไว้พอสมควรเมื่อนางอมราเทวีได้นัดกับอาจารย์ทั้งสี่เรียบร้อยแล้วจึงเรียกสาวใช้มาช่วยกันขุดหลุมลึกจนปีนขึ้นมาไม่ได้ขนาดจุได้สี่คนเทคูดปนน้ำไว้ครึ่งหลุมให้ทำแผ่นกระดานหกปิดปากหลุมเว้นช่องว่างพอตัวคนลอดลงไปได้แล้วให้เอาเสื่อลำแพนปูปิดหลุมนั้นไว้พอตกเย็นอาจารย์เสนกะก็แต่งกายอย่างพิถีพิถันด้วยผ้านุ่งห่มเนื้อดีออกเดินทางไปสู่เรือนของมโหสถให้ทันตามนัดเมื่อมาถึงก็ได้รับเชิญจากสาวใช้ให้เข้าไปพบนางอมราได้ตามสะดวกอาจารย์เสนกะได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักหนารีบสาวเท้าก้าวเข้าไปยังห้องรับรองอย่างฝันหวานขันเดินตามมาถึงห้องรับรองซึ่งมีนางอมราเทวีกำลังรอต้อนรับอยู่เพียงอาจารย์เสนกะได้เห็นใบหน้าอันนวลผ่องงดงามราวพระจันทร์ข้างขึ้นก็ถึงกับตื่นตะลึงในความงามของนางจนเกิดอาการประหม่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้แต่ยืนจังงังจ้องมองนางอมราเทวีอย่างไม่ละวางจนกระทั่งนางอมราเทวีต้องรีบทักขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้เสียมารยาทว่าดิฉันยินดีที่จะได้ท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนร่วมสนทนาในโอกาสเหมาะเช่นนี้แม้ว่าก่อนนี้อาจารย์เสนกะจะตระหนักดีว่าความงามของนางอมราย่อมจะมาพร้อมกับความฉลาดเสมอแต่ครั้นได้มาเจอตัวจริงของนางอย่างชิดใกล้ซึ่งงามกว่าที่ตนจินตนาการหลายเท่านักและยิ่งได้ยินเสียงกังวานจับใจเช่นนี้ตัณหาก็พลันบดบังดวงปัญญาของอาจารย์เสนกะไปเสียสิ้นอาจารย์เสนกะยิ้มน้อยแสดงอาการกุ้มกลิ่มพลางตอบนางด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าฉันก็ยินดียิ่งนักที่หญิงงามเช่นนางน่ะให้เกียรติฉันถึงเพียงนี้นางอมราฝืนยิ้มแล้วกล่าวล้อให้อาจารย์เสนกะตายใจว่าจะไม่เป็นการยกย่องดิฉันเกินไปหรือแล้วนางก็แซงยกยออาจารย์เสนกะไปต่างๆนานาว่าท่านอาจารย์เป็นถึงราชบัณฑิตผู้เรืองนามในมิถิลานครใครกันเล่าที่จะไม่ยินดีรับความเป็นมิตรที่ท่านกรุณาหยิบยื่นให้นะอาจารย์เสนกะได้ฟังคำของนางก็ยิ่งชื่นใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความปลาบปลื้มเพราะนานๆทีนะจึงจะมีคนยกย่องด้วยคำหวานสักครั้งแต่ก็แกล้งกล่าวปฏิเสธอย่างมีเชิงว่าหาไม่ได้เลยนางถึงฉันจะเป็นถึงราชบัณฑิตแต่ก็หาได้มีอำนาจเสร็จขาดอันใดเลยอย่างนั้นหรือแต่อย่างน้อยนะก็มีดีฉันนี่แหละที่กำลังตกอยู่ในอำนาจของท่านก็คนที่หมดที่พึ่งพำนักแล้วเช่นดิฉันน่ะจะหวังพึ่งพาใครได้อีกล่ะคำพูดของนางทำเอาอาจารย์เสนกะหัวใจพองโตด้วยความฮึกเหิมเหมือนอย่างหนุ่มน้อยที่สมหวังในความรักพลันความคิดคำนึงในทางอกุศลก็ระดมเข้ามาในจิตใจ

ถอนอาจารย์เสนกะจึงกล้ากล่าวเป็นเชิงรุกนางไปว่าแปลกจริงเชียวมาถึงที่นี่ยังไม่ทันไรนี่ก็รู้สึกง่วงซะเต็มทนเห็นทีว่าคืนนี้นะฉันคงต้องขอพักผ่อนหลับนอนที่เรือนของนางเสียแล้วล่ะจะเป็นไรไปจ๊ะที่ว่างยังมีไว้สำหรับท่านอาจารย์เสมอนะขณะที่นางกล่าวเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงหลุมคูดที่นางขุดไว้รอท่านางคิดในใจด้วยรู้สึกหมั่นไส้อาจารย์เสนกะเต็มทนว่าอาจารย์เสนกะเอ๋ยประเดี๋ยวเถอะจะได้รู้กันคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าคนที่ปรารถนาจะหลับจะนอนเนี่ยหากได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสียก่อนเนี่ยจึงจะสบายตัวนั่นไงจ๊ะตุ่มน้ำใบใหญ่นะดิฉันตั้งไว้พร้อมแล้วสำหรับท่านแล้วนางก็ชี้ทางให้อาจารย์เสนกะพลางเชื้อเชิญว่ามาเถอะท่านอาจารย์ท่านมาเปลี่ยนผ้านุ่งสำหรับอาบน้ำซะก่อนแล้วดิฉันจะช่วยรดน้ำให้ได้สินางอาจารย์เสนกะรับคำพลางเดินไปเปลี่ยนผ้านุ่งแล้วจึงตรงไปยังตุ่มน้ำซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลส่วนนางอมราก็เดินตามเสนกะไปอย่างกระชั้นชิดพออาจารย์เสนกะขึ้นไปยืนบนแผ่นกระดานเท่านั้นแทนที่นางจะก้มลงตักน้ำจากตุ่มเพื่อจะราดรสให้แต่นางก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่นางกลับก้มลงถอดลิ่มสลักออกทันทีพอแผ่นกระดานถูกปลดสลักเท่านั้นปลายข้างหนึ่งของแผ่นกระดานก็กระดกขึ้นอาจารย์เสนกะซึ่งกำลังเหยียบแผ่นกระดานนั้นอยู่จึงพลัดตกลงไปในหลุมคูดทันทีโดยมิทันตั้งตัวเสียงโวกเวกโวยวายของอาจารย์เสนกะดังแว่วอยู่พักหนึ่งแต่ครั้นแผ่นกระดานถูกปิดทับไว้เหมือนเดิมเสียงนั้นก็พลันเงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะคลึกครื้นของบรรดาสาวใช้ในเรือนของนางอมราซึ่งต่างแอบถ้ำมองอยู่ใกล้ๆเพื่อรอดูผลสำเร็จที่ตนได้มีส่วนร่วมมือนางอมราจึงปรามว่าพวกเจ้านะอย่าเอ็ดอึงกันนักเดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆล่ะเสียงนั้นก็ค่อยๆเงียบลงแล้วต่างก็เฝ้ารอดูผู้เคราะห์ร้ายรายต่อไปอาจารย์เสนกะผู้เป็นราชบัณฑิตแห่งมิถิลานครแต่ก่อนนั้นเคยแต่ปราบทิฏฐิมานะของบุคคลอื่นเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งเมืองแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องเชื่อฟังจะประกอบราชกิจอันใดหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์เสนกะแล้วราชกิจนั้นก็ต้องมีอันหยุดชะงักทันทีแต่คราวนี้นะอาจารย์เสนกะกลับต้องมาเสียทีให้แก่อิสตรีอย่างสิ้นเชิงชายเขาคิดว่านี่ถ้าหากล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าวิเทหราชแล้วเนี่ยเท้าเธอคงหมดความนับถือเราอีกต่อไปเป็นแน่ยิ่งคิดอาจารย์เสนกะก็ยิ่งคับแค้นใจที่ไม่น่ามาติดกับดักของนางอมราเลยได้แต่ยืนจับเจ้าเหงาหงอยอยู่ในหลุมคูดอันมืดมิดแห่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวส่วนเหตุการณ์เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทําความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

0: ลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์เพราะสามีของลูกเป็นคนพาไปจากนั้นก็ได้ไปอย่างต่อเนื่องพอคุณยายได้มาสร้างวัดพระธรรมกายลูกและสามีก็ได้ติดตามมาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดไม่เคยหนีหายไปไหนเลยต่อมาสามีของลูกได้ป่วยเป็นโรคไตเท้าบวมมีอาการหนาวเป็นเวลาในช่วงบ่าย 2-3 โมงอยู่หลายปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะก็ได้เมตตาแนะนำให้ไปบวชให้มาบวชซะสามีน่ะมีศรัทธาอยู่แล้วก็ได้ตกลงบวชพอบวชแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะก็นิมนต์ให้อยู่ต่อไปวันต่อวันท่านก็อยู่มาวันต่อวันบวชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้18พรรษาแล้วค่ะ
1: สาธุ
0: ลูกมีเรื่องเขากราบเรียนถามครูไม่ใหญ่ฝันได้ฝันด้วยค่ะ

0: ย่างลูกเป็นคนจีนปู่ประกอบอาชีพขายขนมสัญญาเป็นแม่บ้านพ่อลูกเป็นลูกคนโตพอโตขึ้นพ่อจึงช่วยปู่ค้าขายหาเลี้ยงครอบครัวต่อมาก็ได้แต่งงานกับแม่แล้วก็ได้พาแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยกันจะมีทั้งปู่และย่าอยู่ด้วยพ่อของลูกเป็นคนมีความกตัญญูต่อคุณย่ามากได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้คุณย่าเป็นคนเก็บทั้งหมดย่าเก็บเงินไว้เองเงินทองเงินและทองก็เยอะมากเก็บได้หลายตู้สมบัติที่พ่อหามาได้เหล่านั้นพ่อก็จะแล้วแต่คุณย่าอยากจะเอายังไงก็เอาไม่ขัดใจท่านน้องๆพ่อก็จะเที่ยวมาเอาเงินกับคุณย่าบ่อยๆและคุณย่าก็จะให้อยู่เสมอส่วนพ่อเองเนี่ยแม้จะเป็นคนหาแต่ก็แทบไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเงินส่วนใหญ่น้องๆช่วยเอาไปใช้โดยเฉพาะอาผู้หญิงคือลูกสาวคนที่สามของย่าอาผู้หญิงคนนี้มักหาเรื่องยุให้ย่าเกลียดลูกสะใภ้คือแม่ของลูกอยู่บ่อยๆเวลาโดนอาคนนี้ยุทีไรย่าก็จะฟิตโกรธแม่ไปหลายวันหลังจากที่ย่าเสียชีวิตแล้วพ่อจึงได้เริ่มต้นเก็บเงินที่ค้าขายเป็นของตัวเองได้แล้วก็ว่าเริ่มต้นหาใหม่แต่พ่อเป็นคนขยันเลยทำให้ฐานะของครอบครัวดีมากย่าเสียชีวิตก่อนคุณปู่ปู่นั้นไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่สูบมาตั้งแต่นมๆจนกระทั่งชราพอปู่ชราแล้วนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วของปู่ ก็ถูกเชื้อโรคกัดกินงับงับงับไปเรื่อยๆจนนิ้วกุดรักษาก็ไม่หายพอนิ้วเริ่มกุดปู่ก็เลิกสูบบุหรี่เพราะหมอบอกว่าสาเหตุที่นิ้วกุดมาจากการ
1: สูบบ
0: ุ
1: หร
0: ี่สูบที่มือที่ปากแต่ไปกุดที่นิ้วเท้าปู่เป็นอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุได้70กว่าปีก็ตายพ่อเคยสูบสูบอยู่หลายปีต่อมาภายหลังเมื่อพ่อมีอายุมากแล้วพ่อได้ไปคบคนพาลเพื่อนพาลพ่อได้ชวนพ่อไปเล่นพนันมวยเล่นอยู่หลายปีทำให้ฐานะของพ่อที่มั่งมีกลายเป็นมีมั่งย่ำแย่ลงไปเพราะการพนันครอบครัวก็เดือดร้อนมากช่วงทางชีวิตพ่อกับป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและอัมพฤกษ์จึง เลิกเล่นพนันมวยเพราะป่วยอยู่เกือบปีแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอยู่ในห้อง ICU โดยไม่มีใครเฝ้าตอนลูกไปรับศพพ่อสภาพศพมีเลือดไหลออกจากทวารนองเต็มหลังพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้59ปีแม่ของลูกเมื่อลูกได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้วจากนั้นลูกก็ได้ชักชวนให้แม่มาวัดด้วยกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มาเพราะมัวแต่ห่วงขายของได้แต่ฝากเงินมาทำบุญพอทำมาแม่อายุมากขึ้นจึงหยุดขายของทำให้มีโอกาสตามลูกเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่วัดพระธรรมกายและก็มาอย่างตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยรวมถึงเวลานี้ก็ได้10กว่าปีแล้วแม่จะอยู่ในความดูแลลูกมาตลอดและก็มาวัดด้วยกันเสมอจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแม่อายุได้76ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนข้างซ้ายรีบใช้การไม่ได้และก็เป็นความดันโลหิตสูงปัจจุบันกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้โมโหทั้งๆที่เมื่อก่อนเป็นคนใจดีมากๆ คือมันทำอะไรไม่ได้

ได้ดังใจมันก็เห็นใจท่านน่ะนะตัวลูกเองหลังจากเข้าวัดแล้วก็ได้พาลูกชายและลูกสาวเข้าวัดด้วยลูกชายก็ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดประจำเขาเคยบวชสามเณรแต่ก็ได้ศึกกลับไปเพื่อศึกษาต่อให้จบลูกเองก็อยากเขาบวชตลอดชีวิตปัจจุบันเขายังไม่แต่งงานแต่มีภาระต้องช่วยเหลือครอบครัวส่วนลูกสาวของลูกนั้นปัจจุบันเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตประสาทเรื่องมีดังนี้ค่ะลูกสาวลูกหลังจากเขาได้แต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีและแม่ของสามีเขาซึ่งชาวบ้านอยู่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแม่สามีเขาก็ไม่ถูกชะตากับลูกสะใภ้คือตัวลูกสาวของลูกทะเลาะกันเป็นประจำลูกสาวลูกก็ทนอยู่จนมีลูกสองคนเป็นชายล้วนพอคลอดลูกคนเล็กแม่สามีก็บังคับให้ลูกสาวลูกและสามีของเขาออกมาเช่าห้องอยู่ต่างหากซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันจากนั้นลูกเขยก็ไปติดผู้หญิงอื่นลูกสาวลูกก็รู้สึกเสียใจมากแต่ต่อมาลูกเขยก็พยายามมาตื้อขอคืนดีพยายามโทรมาคุยกับลูกสาวลูกอยู่เรื่อยๆแต่ลูกสาวลูกก็ไม่ยอมคืนดีและเกิดอาการเครียดภายหลังมาลูกเหนื่อยที่ต้องดูแลหลานทั้งสองจึงบอกให้ลูกสาวมาช่วยกันบ้างบางครั้งก็โมโหใส่เขาและมักจะไล่เขาด้วยความโมโหว่าให้ไปเช่าอยู่ที่อื่นและพูดไล่เขาอยู่บ่อยๆแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าเขาเครียดมากเขาคงเก็บกดระบบตอนคลอดลูกน้ำคาวปลาออกไม่หมดคงทำให้เลือดเป็นพิษตีขึ้นจนเขามีอาการเป็นโรคจิตประสาทคอยแต่จะทุบตีแม่คือตัวลูกครั้งหนึ่งลูกขับรถพาเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ทุบตีลูกจนไม่เป็นอันขับรถพอไปถึงโรงพยาบาลลูกไปนั่งตรงไหนเขาก็จะตามไปทุบลูกเขาเคยโอ้สงสารจริงเลยเขาเคยทุบลูกอยู่นานเป็นครึ่งชั่วโมงจนเจ็บระบมไปหมดโอ้สงสารทั้งแม่ทั้งลูกเลยเวลาอยู่บ้านเขาก็จะนอนดูดาวธรรมทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าจะชอบนอนมากกว่านั่งทำการงานอะไรไม่ได้เลยตื่นใหม่ๆเขาก็จะมีสติพอพูดเรื่องบุญที่ลูกทำให้เขาก็จะสาธุตลอดแต่จะเป็นอยู่ชั่วพักเดียวพอจะพักก็กลับเหมือนเดิมปัจจุบันลูกสาวลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของตัวลูกคำถามปู่และย่าตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อของลูกทำกรรมใดมาเงินที่หามาได้จึงไม่ได้ใช้ถูกน้องเอาไปจากย่าจนหมดโดยเฉพาะน้องคนที่สามเอาไปมากที่สุดพ่อมีกรรมอะไรกับอาคนนี้หรือเปล่าคะบุญใดทำให้พ่อค้าขายมีรายได้ดีมีฐานะร่ำรวยแต่กรรมใดทำให้พ่อต้องไปคบคนพาลไปเล่นพนันมวยจนทำให้ฐานะย่ำแย่ในภายหลังช่วยกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะกรรมใดทำให้พ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงตอนเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากทวารจนเปื้อนเต็มหลังพ่อตายแล้วไปไหนคะนี่คือคำถามทุกเคสเลยอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนเบื้องหลังของชีวิตของความตายเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ของลูกทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นอัมพฤกแขนซ้ายรีบใช้การไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดลูกจะช่วยคุณแม่ได้อย่างไรคะช่วยได้คือไม่ถือสั้นจะไปถือสาท่านแล้วก็เยือกยิ้มแย้มเยือกเย็นอะไรต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลท่านกรรมใดทำให้ลูกสาวต้องมามีสามีที่เจ้าชู้ผิดศีลทุกข้อและไม่เป็นที่รักของแม่สามีซึ่งคอยแต่จะเอาเงินจากลูกสะใภ้อย่างเดียวลูกสาวลูกสามีของเขาและแม่สามีของเขาทั้งสามทำกรรมใดร่วมกันมาคะ

กรรมใดทำให้ลูกสาวป่วยเป็นโรคทางจิตประสาทการที่เขาทุบตีแม่ของเขาตอนไม่มีสตินั้นเขาจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะน่าศึกษาเขาจะมีโอกาสหายจากโรคนี้หรือไม่ลูกมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกและเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจไปเลี้ยงตรงไหนไม่รู้ลูกทำกรรมอะไรมาคะนี่เขาอยากทราบจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรจะหายคะลูกชายลูกและหลานชายทั้งสองก็เคยบวชสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่ชาตินี้เขาจะมีบุญบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะคำถามดีจังเลยทำไมชาตินี้ลูกจึงชอบอยู่ทุดงรักการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ใสสว่างมากชาตินี้ลูกเบื่อการครองเรือนมากๆถูกต้องจ้ะต้องมาเลี้ยงดูทั้งลูกและหลานชาติต่อไปลูกปรารถนาที่จะอยากจะเกิดเป็นผู้ชายไม่แต่งงานได้บวชตลอดชีวิตความปรารถนาลูกจะสำเร็จหรือไม่คะทำไมเก่งจังเลยนะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาปูนิ้วเท้าขุดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันและกรรมในอดีตกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันที่คุณหมอท่านพูดถูกต้องและกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและเคยใส่รองเท้าที่สกปรกเข้าไปในพระอุโบสถด้วยความไม่เคารพหลายๆกรรมมารวมส่งผลจ้าปู่ตายแล้วก็ไปยมโลกของมหานรกขุม5กำลังถูกหมกจนหลุมคิดเท่าร้อนด้วยกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันจ้ะได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดาไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่ค่อยได้ทำทานอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญเทวที่ไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคือยังไม่มากสักเห็นไหมจ๊ะว่าพอถึงตรงนั้นก็ตัวใครตัวมัน

มรดกของตระกูลพ่อสามีทั้งสองจึงผูกโกรธเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงรู้สึกไม่ชอบหน้ากันคือหน้านี้ไม่ชอบต้องเปลี่ยนหน้าใหม่หน้านี้เขาไม่ชอบเพราะนั้นพอเจอกันชาตินี้ไปทำหน้าอย่างนี้เขาเลยไม่ชอบหน้ากันแต่ไม่ได้มีเวรกับย่าเป็นกรรมใหม่ของย่าและอาแต่เป็นกรรมเก่าของแม่จ้าพ่อหาเงินมาได้แต่ไม่ได้ใช้ถูกน้องๆเอาไปจากย่าหมดโดยเฉพาะน้องคนที่สามเอาไปจากย่ามากที่สุดเพราะกรรมในอดีตพ่อได้เคยไปยึดมรดกของน้องคนที่สามมากกว่าน้องคนอื่นๆในชาติที่เกิดเป็นพี่น้องกันเห็นไหมทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละโดยวิบากกรรมนี้เมื่อมาเป็นพี่น้องกันอีกก็โดนบ้างเป็นกรรมกงกรรมเกวียนจ้าพ่อค้าขายร่ำรวยแต่ต่อมาไปคบคนพาลคนพาลก็ชักนำให้ไปเล่นพนันมวยจนต่อมาฐานะย่ำแย่เพราะในอดีตพ่อเคยทำทานมาอยู่บ้างวันนี้จึงมาส่งผลให้มีฐานะร่ำรวยแต่กรรมที่เคยคบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้ไปเล่นพนันมวยแล้วก็ชีวิตก็ตกต่ำหายนะจ้าคบคนพาลเห็นไหมจ้าไม่ผ่านมงคลชีวิตข้อแรกเลยพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงตอนเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากทวารเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและไหว้เจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในยมโลกเขามหานรกขุม6ขุมพนันโดยบากรรมพนันในปัจจุบันที่ไม่ไปมหานรกขุม6เพราะบุญที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความกตัญญูมาอุ้มชูเอาไว้จ้ะตอนนี้ขณะนี้กำลังทุบซ้อมสัตว์นรกอยู่ตามหน้าที่แต่ก็เหนื่อยปู่ย่าพ่อตอนนี้รู้ซึ้งถึงเรื่องบุญบาปได้ดีขึ้นเพราะตนเองกำลังประสบอยู่จ้ะแม่ลูกเป็นอัมพฤกษ์แขนซ้ายรีบใช้การไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นคนขี้งุนงิดเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลมาทำอะไรไม่ได้ดังใจเหมือนเดิมจึงกลายเป็นคนขี้งุนงิดจ้าลูกจะช่วยแม่ได้ก็ด้วยการไม่ถือสาท่านเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านโดยชวนให้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่บุญกุศลไปยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้และให้ท่านทำจิตใจให้ผ่องใสจ้าเนี่ยไปแนะนำท่านให้เอาขนตาชนกันแล้วก็ทำนิ่งๆนุ่มๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรนะนิ่งเดี๋ยวมันวุดวุดโล่งว้าวดีจังว้าวแต่ร้องตอนนั้นเลยลูกตั้งใจเยือกเย็นอย่าไปถือสาท่านก็ค่อยแนะนำไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของลูกบุญนี้ก็จะทำให้จะมีคนมาคอยดูแลลูกต่อไปในอนาคตจ้ะลูกสาวต้องมามีสามีเจ้าชู้และผิดศีลทุกข้อและไม่เป็นที่รักของแม่สามีซึ่งคอยแต่จะเอาเงินจากลูกสะพ้ายอย่างเดียวเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ของลูกสาวในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายมาส่งผลจ้าเรื่องมีว่าตอนเป็นผู้ชายมักเจ้าชู้และเคยผิดศีลทุกข้อแถมยังชอบไถเงินจากภรรยาและแม่ของตัวเองเพื่อไปเที่ยวเล่นติดอบายมุขวิบากกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจ้ะเนี่ยตอนเป็นผู้ชายเนี่ยทั้งไถเงินภรรยาและแม่ของตัวด้วยลูกสาวสามีและแม่ของสามีไม่ได้ทำกรรมร่วมกันมาแต่เป็นกรรมเก่าของลูกสาวที่ทำให้ได้สามีและแม่สามีดังนี้และก็เป็นกรรมใหม่ของสามีและแม่สามีจ้าซึ่งก็ต้องไปเจอมั่งลูกสาวป่วยเป็นโรคจิตประสาทเพราะกรรมดื่มสุราในอดีตที่ตามมาส่งผลให้มีอาการดังนี้จ้าการที่ทุบตีแม่ของเขาตอนไม่มีสตินั้นเขาไม่มีเจตนาจึงทำให้มีวิบากกรรมเหมือนไม่มีคล้ายกับน้ำเนี่ยที่อยู่ในแก้วนะเทออกจะแก้หมดพอมีคนมาถาม

ในแก้วมีน้ำไหมเราก็จะตอบว่ามันไม่มีแต่ถ้าถามว่าไม่มีหรือก็มันมีนิดๆที่มันติดแก้วอยู่มีเหมือนไม่มีลูกสาวก็จะมีโอกาสหายแต่อาจไม่สมบูรณ์ 100% คืออาการคุ้มครั่งอาจจะหายแต่ไม่สมบูรณ์นานๆก็จะเป็นขึ้นมาอีกบ้างเป็นช่วงๆไปให้ชวนเขาทำบุญทุกบุญในช่วงที่เขารู้ตัวนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกเป็นโรคหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกมา3ปีและเลือดไม่ค่อยจะไปเลี้ยงหัวใจและสมองเพราะความเครียดเครียดเรื่องเนี้ยโอ้สารพัดและความเหนื่อยจากการทำงานในปัจจุบันเหนื่อยด้วยสมาชิกในบ้านเป็นอย่างนี้ด้วยรวมกับมีกรรมในอดีตที่เคยใช้แรงงานสัตว์แรงงานทาสมากเกินไปและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่งผลจ้ะมีมดตบยุงเป็นต้นให้ลูกปล่อยวางอารมณ์เนี่ยคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายลูกและหลานชายทั้งสองก็เคยบวชช่วงสั้นบ้างยาวบ้างกับหมู่คณะบางทีก็ครองเรือนโดยส่วนใหญ่จ้ะคือจะคลองเรือนด้วยส่วนใหญ่ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยทำตามอารมณ์จ้ะอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำชาตินี้ลูกเห็นโทษภัยในการคลองเรือนจึงเบื่อหน่ายมากและรักการอยู่ทุดงและการปฏิบัติธรรมจะมีผลการปฏิบัติธรรมได้ดีในระดับหนึ่งถ้าลูกมาปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปจนเห็นองค์พระสายสว่างมั่นคงแล้วอธิษฐานจิตขอเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นผู้ชายได้บวชจนตลอดชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ต้องทำจนหมดอายุขัยด้วยใจตั้งมั่นคือแน่วแน่เลยว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ถ้าอธิษฐานตอนหยุดนิ่งเห็นองค์พระสายสว่างมั่นคงนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและพิธีโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินโปรยทรายจากทิศทั้ง4ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถิดเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569

บนผืนแผ่นดินกลางหุบเขาอันสงบร่มเย็นแห่งพื้นป่าอำเภอเถินยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังภาพริ้วขบวนผ้าป่าที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในเวลานี้ล้วนมีความหมายยิ่งคือภารกิจที่ต้องสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อรองรับงานฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับมาเฟื่องฟูในใจของหมู่ชนด้วยอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกย่างก้าวแห่งศรัทธาในวันนี้กำลังหล่อหลอมเป็นพลังแห่งสันติสุขที่จะตราตรึงในใจของมวลมนุษยชาติสืบไป

ระแสทานแห่งบุญสว่างไสวแผ่ขยายจากกลางใจของผู้มีบุญทุกท่านเมื่อถึงเวลาสว่างประธานในบุญพิธีได้กล่าวคำถวาย

ผ้าป่าสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความชุ่มชื่นปีติใจบังเกิดเป็นพลังแห่งความศรัทธาให้มุ่งมั่นในการสร้างบารมีให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตลอดไป

ระแสทานแห่งบุญอันสว่างไสวยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องทับทวีประธานผ้าป่าและเจ้าภาพทุกคณะต่างพร้อมใจกันน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจของผู้มีบุญในครั้งนี้จะเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาศาสนสถานอันสำคัญที่จะเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาผ่านองค์พระเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยครั้นเมื่อประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสายทานน้ำทิพย์ที่หลั่งรินลงสู่ดวงใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งมหากุศลอย่างหาประมาณมิได้

รรยากาศลานธรรมในขณะนี้สงบนิ่งงดงามและสว่างสวยด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในและเป็นหนทางสู่พระนิพพานทุกการบำเพ็ญทานกุศลบุญญาภิสันทานที่เกิดขึ้นได้ถูกกลับให้ผ่องใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูสุวิมลธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเถินเจ้าอาวาสวัดทะตึกเชียงมั่นจังหวัดลำปางประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้งสี่ลงสู่แท่นประกอบพิธีและองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อเป็นปฐมฤกษ์แห่งความเป็นสิริมงคลแก่ผืนแผ่นดินที่จะรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้ผืนแผ่นดินกำลังได้รับการกลั่นให้ใสสะอาดที่สุดและศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไป

ท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้นำคณะเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันโปรยรัตนชาติและทรายมงคลจากทิศทั้ง4ลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานด้วยความปีติใจรัตนชาติและสายทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นสายใยแห่งมหากุศลที่เชื่อมโยงดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยก็เกิดเป็นพลังแห่งสิริมงคลที่แผ่ไพศาลไปสู่ทิศทั้ง4และจะเป็นสายสมบัติหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและด้วยพลังแห่งศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นดุจดวงประทีปธรรมที่ส่องสว่างนำทางชีวิตของผู้คนให้สว่างสวยแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินล้านนาและสู่สันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน

ขอถือโอกาสสัก 2-3 นาทีเมื่อกี้นี้ที่ได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำหน้าที่นั่นแหละผู้นำแสงสว่างออกแสงสว่างออนไลน์กันนะในโลกที่มอบให้ไปได้มีสัญลักษณ์มีข้อความอย่างไรบ้างจะได้ทราบกันโดยทั่วหน้าแล้วก็จะได้มีกำลังใจไปช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์กันเยอะๆเพราะว่าโลกทั้งโลกขณะนี้ไม่ว่าประเทศไหนมันร้อนกันหมดละนั่นก็เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งมอบหมายเอาไว้ก่อนจะเข้านิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งมอบหน้าที่ชาวพุทธเอาไว้4ข้อด้วยกันคือ1ให้ชาวพุทธทุกคนละนะทุกคนทุกท่าน1ช่วยกันศึกษาธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้ดีแล้วไม่อย่างนั้นน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ว่าพระองค์ก็ไปค้นคว้ามาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะได้ตรัสรู้เอาความรู้ที่มนุษย์ทำยังไงก็ไปไม่ถึงเนี่ยเอามาให้และสองมันน่าเสียดายว่าธรรมะที่พระองค์นำมาตรัสเนี่ยต้องมีคนมีบุญนะถึงจะได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังแล้วโอกาสที่

ปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับตัวเองก็ง่ายขึ้นสามารถจะถางทางไปพระนิพพานให้ตัวเองก็ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันทำหน้าที่นี้ด้วยนะคือหน้าที่แรกศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคน 2. ศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าพระองค์ทรงสั่งไว้ด้วยให้นำไปปฏิบัติด้วยนะเพราะว่ารู้แล้วไม่นำไปปฏิบัติก็เหมือนมักนักปรุงอาหารเสร็จแล้วมาตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วไม่รับประทานเองนั่นแหละนะศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติด้วยและประการที่สามเมื่อปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงยืนยันแล้วเจ้าตัวก็จะรู้เองด้วยว่านำไปปฏิบัติแล้วนะยังไงตัวเองก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทรงสั่งเป็นข้อที่สามว่าเมื่อได้ความสุขความเจริญจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมของตัวเองแล้วอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้ช่วยกันนำธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้ดีแล้วนี้ไปเผยแผ่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้นไปอย่างที่พวกเราที่ได้ทำนี่แหละเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์ที่รับรางวัลกันเมื่อกี้นี้ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่สามนี้แล้วพระองค์ยังทรงเน้นไว้อีกด้วยสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานจะโดยตรงจะออนไลน์ก็ตามทีพระองค์ทรงสั่งไว้ว่าได้บุญมากจริงๆนะเรามีโอกาสทำบุญทำทานได้ทรัพย์สินเงินทองกันมาก็เยอะแล้วแต่อย่าให้ขาดให้ธรรมะเป็นทานด้วยเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมที่เลิศจริงๆสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานได้บุญมากกว่าทานทั้งปวงและประการที่สี่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญากว่าจะได้มาโดยยากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังภัยอีกเหมือนกันภัยอันแรกก่อนเช่นภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนเมื่อดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำหิมะตกอะไรก็ตามทีวัดวาอารามเสียหายพระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนก็หน้าที่อันที่สี่ของพวกเราก็คือไปช่วยกันปกป้องคุ้มครองวัดวาอารามนั้นด้วยการไปช่วยกันซ่อมแซมให้ดีด้วยพระศาสนาจะได้มีที่เผยแผ่ต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้อยู่กันเป็นสุขเราก็มีที่ทำบุญทำทานหรือคราวโรคภัยไข้เจ็บระบาดอย่างโควิดระบาดอย่างนี้พวกเราก็ทำหน้าที่กันอย่างดีอยู่ละนอกจากดูแลตัวเองก็ยังดีดูแลหลวงพ่อหลวงพี่พระหนุ่มเนรน้อยอย่างดีก็ตรงนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนากับพวกเราด้วยแล้วที่สำคัญพระพุทธศาสนาก็มีภัยอีกเหมือนกันภัยจากคนพาลก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแม้สมัยพุทธกาลพุทธองค์ก็โดนภัยจากคนพาลเช่นกันเป็นไงล่ะก็ไม่ต้องไปโทษไปโกรธใครผู้ที่ปัญญาน้อยผู้ที่ฟังแต่ข่าวลือว่าพระองค์โน้นไม่ดีพระองค์นี้ไม่ดีพุทธศาสนาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาเชื่อข่าวโคมลอยอย่างนั้น

ไม่ได้มาศึกษาด้วยจริงๆจังๆเลยหลงโจมตีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสั่งเอาไว้ให้ช่วยกันคุ้มครองปกป้องพระศาสนาให้ดีด้วยและเรื่องนี้หลวงพ่อก็ต้องอนุโมทนากับพวกเราอีกเช่นกันว่าทุกปีละวัดของเราพวกหมู่คณะของเรานี่แหละช่วยกันไปตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะอดีตเมืองพุทธก็ไปช่วยกันจัดบวชพระบ้างบวชเณรบ้างหลายประเทศด้วยกันเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธไปช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาในต่างแดนแม้วัดพระธรรมกายเองถูกผู้ไม่หวังดีบุกรุกเข้ามาเราก็ช่วยกันป้องกันมาจนกระทั่งเราก็มีวัดพระธรรมกายให้สร้างบุญใหญ่อยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนากับพวกเราด้วย

0: ถุ
1: ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นะ
0: สาธุ
1: และขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยเจ้าค่ะ
0: สาธุ
1: สิ่งที่เราทำกันในวันนี้ด้วยตั้งแต่เราเริ่มต้นหล่อพระธรรมกายกันมาเป็นพระประธานนี้สิ่งเหล่านี้ถ้ามองว่าเป็นเพียงการหล่อรูปพระพุทธรูปก็ได้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นน่าเสียดายในฐานะที่เราได้เข้าวัดกันมานานสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นเอามาให้จะตกหล่นไปนับตั้งแต่พุทธศักราช

500ปีมาโดยประมาณการถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเกิดการบกพร่องขึ้นนี่ถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ค้นกลับมาให้ก็ยากที่พวกเราจะได้รับความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งก็ให้หลวงพ่อ20นาทีผู้ที่เข้ามานับถือพุทธศาสนาก็เป็นที่รู้กันแหละหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไปตรัสรู้เอาสรรพความจริงทั้งหลายเอามาให้ชาวโลกในสรรพความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ที่พระองค์ไปค้นพบมานั้นที่สำคัญก็รู้กันอีกแล้วในหมู่ชาวพุทธว่าอริยสัจสี่คำถามก็คือและยิ่งกว่าอริยสัจสี่มีไหมมีแล้วก็สำคัญด้วยแต่พระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้บอกว่าสิ่งที่พระองค์นำมาเทศนำมาสอนให้นั้นน่ะอุปมาเพียงใบไม้ในกำมือเราก็มีอริยสัจสี่เป็นหัวใจของใบไม้ในกำมือและในธรรมะทั้งหมดนี้แต่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงที่ยังไม่ได้เอามาเทศไม่ได้เอามาสอนนะมีอีกมากมายนักอุปมาเหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ไม่ได้นำมาสอนไม่ใช่พระองค์หวงความรู้แต่ว่าหนึ่งชาวโลกจะตามไม่ทันต่อเมื่อไหร่เขาเข้าใจอริยสัจสี่ได้นำสิ่งที่พระองค์ตรัสเทศเอาไว้ที่อุปมาว่ามีแค่ใบไม้ในกำมือเนี่ยเอามาฝึกตัวแล้วเข้าถึงอริยสัจสี่แล้วจากนั้นเขาสามารถต้องได้อริยสัจสี่แล้วเขาถึงสามารถไปรู้ไปตามรู้สิ่งพระองค์ตรัสว่ายังมีอีกเยอะแยะเหมือนใบไม้ในป่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่อยู่ที่ตั้งใจปฏิบัติกันไปให้เข้าถึงอริยสัจสี่ให้ได้พวกเราชาวพุทธก็รู้กันอย่างนี้มาแล้วเราก็เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์เอาความจริงของโลกของสรรพสิ่งมาบอกแก่เราเพราะพวกเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยผิดถูกดีชั่วเราคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เราไม่รู้ที่มันรู้ว่าดีชั่วผิดถูกนะคุณพ่อคุณแม่สอนให้ในภายหลังแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปเอาที่ไหนมาสอนเพราะเวลาคุณพ่อคุณแม่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับเราไม่รู้ก็ได้ความมาอ๋อเพราะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายแหละท่านสอนบอกต่อๆกันมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราเราก็เลยเคารพพระพุทธเคารพพระสงฆ์แล้วก็เคารพพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดให้กับพระสงฆ์ผ่านมารุ่นต่อรุ่นจนกระทั่ง

ถึงพวกเราเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เรียกกันว่าพระรัตนตรัยชาวพุทธทั้งโลกรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ถามมาถูกไหมถูก 100% ไม่ผิดหรอกนะชาวพุทธเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธรูปที่หล่อกันพระพุทธรูปที่หล่อกันก็เป็นตัวแทนเป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ถูกไหมก็ถูกอีกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาเอาไว้แล้วก็บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเราก็เคารพทั้งคำสอนเคารพทั้งคำจารึกที่มีในพระไตรปิฎกยิ่งกว่านั้นเมื่อรุ่นหลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่พระไตรปิฎกนี่ก่อนจะหยิบเปิดอ่านนี่ต้องกราบแล้วกราบอีกไม่งั้นถือว่าไม่เคารพพระธรรมยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นแม้ธรรมะแต่ละข้อที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกห้ามนักห้ามหนาห้ามเอามาพูดกันล้อเล่นสนุกสนุกอย่างที่พวกนักแสดงบางอย่างบางคนก็เอามาล้อเล่นกันนั่นแหละเช่นสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีห้ามดื่มสุรานั่นแหละก็เอามาล้อเล่นกันว่าสุราดื่มเป็นระยะระยะแล้วก็ได้อะไรทำนองนี้นั่นนะก็นั่นแหละห้ามกันนักห้ามกันหนาทีเดียวว่าอย่าไปพูดอย่าเอามาล้อกันทำนองนี้ใครมาพูดเข้าไม่เคารพในพระธรรมส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั่นนะชาวพุทธก็รู้กันว่ามีพระสงฆ์อยู่สองประเภทคือพระสงฆ์โดยสมมุติได้แก่พระสงฆ์ที่อะไรอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างพระที่นั่งกันอยู่ตอนหน้านี้เป็นสมมุติสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกจึงเรียกกันว่าสมมุติสงฆ์แต่ว่าพระสงฆ์ที่หมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาสาพระโมคคัลลานะอย่างนี้หรือพระอรหันต์ในยุคโน้นเอานั่นแหละพระสงฆ์องค์จริงกันเลยละก็ถูกอีกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างเนี้ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ตรัสรู้ที่โคนโพเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วรูปหล่อของท่านก็มีกันอยู่ในโลกนี้อยู่จำนวนไม่น้อยพระธรรมก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกในโลกนี้อยู่ในภาษาต่างๆมีไม่น้อยพระสงฆ์ก็มีอยู่ในประเทศต่างๆในยุคนี้ก็มีไม่น้อยนี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รู้กันโดยทั่วไปแต่ว่าจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราหลวงปู่จึงไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกชั้นหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะเป็นแก้วจริงๆเป็นไงล่ะพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของพวกเราแต่ละคนพระธรรมกายที่อยู่ในองค์ของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยนั่นคือพุทธ

0: รัตนะตัวจริงเป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพระอรหันต์เป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพวกเราทุกคนแม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขาเกิดมาเขาก็มีพระธรรมกายอยู่ในตัวแต่อะไรแต่เขาไม่รู้ส่วนพวกเราที่พอรู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ในตัวก็หนึ่งก็รู้เช่นเดียวกับคนศาสนาอื่นคือครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่บอกแต่ที่มาบอกกันได้นะเพราะหลวงปู่ไปค้นเอามาให้ในทีหลังนี่นะถ้าหลวงปู่ไม่ไปค้นเอามาให้นะไม่รู้กันหรอกก็ได้แต่สงสัยกันว่าทำไมเนาะพระพุทธรูปจึงมีบางทีก็มีเกศดอกบัวตูมบางทีก็ไม่มีมันอะไรกันแน่ดอกบัวทำไมไปขึ้นอยู่ที่เศียรของพระอะไรทำนองนี้นี่ถ้าหลวงปู่ไม่ค้นเอามาให้ไม่มีใครรู้นี่ก็คือพระคุณที่หลวงปู่ค้นคว้าจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วมาฝากพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เรารอพระบรมพุทธเจ้ามาเป็นพระประธานก็ดีธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานกันอยู่ล้านพระองค์ที่มหาธรรมกายเจดีย์ก็ดีนี่เป็นไวยะสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นเหมือนเหมือนที่พระพูดได้ไปบอกคนในยุคข้างหน้าวันนี้ข้างในตัวของพวกคุณนะมีพระธรรมกายอยู่ในตัวอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้ก่อนพ.ศ.500น่ะเขารู้กันแต่หลังพ.ศ.500แล้วก็ความรู้ตรงนี้เลือนไปหมดจนกระทั่งหลวงปู่มาค้นให้เมื่อในอายุในยุคของพวกเรานี้เพราะฉะนั้นการที่หล่อพระธรรมกายก็ดีพระบรมพุทธเจ้าก็ดีจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆจึงต้องนำอธิษฐานกันแล้วอธิษฐานกันอีกว่าเกิดกี่ชาติไปเบื้องหน้าเกิดปุ๊บเราให้ระลึกชาติได้เห็นภาพที่เรารอพระธรรมกายรอพระบรมพุทธเจ้ากันไม่ต้องรอให้ใครมาบอกละเดี๋ยวถ้าไม่มีใครมาบอกแล้วไม่รู้มันก็จะโง่ข้ามชาติกันไปอีกเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานทุกคำที่ได้นำอธิษฐานนี้ก็กรองแล้วกรองอีกกรองแล้วกรองอีกเพื่อจะให้เป็นผังชีวิตติดตัวของพวกเราไปและจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกสิ่งเหล่านี้ก็คงมีพวกเราได้รู้แล้วได้มาช่วยกันหล่อแล้วก็ฝากด้วยเถอะรู้แล้วอย่ารู้เปล่าช่วยมันตักเตือนลูกหลานตัวเองด้วยแล้วเตือนตัวเองด้วยเตือนว่ายังไงเตือนตัวเองเตือนว่าอุตส่าห์รอพระพุทธรูปพระธรรมกายแล้วพระบรมพุทธเจ้าแล้วนะรอกับมือแล้วอธิษฐานด้วยปากตัวเองแล้วใครที่ยังนั่งให้ใจหยุดใจนิ่งถึงพระธรรมกายในตัวไม่ได้นะสาธุตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ได้สมใจนึกทุกท่านเลยเนอะ
1: สาธุ
0: ให้สมกับที่เราเนี่ยได้รอได้มือของเราได้มาร่วมอธิษฐานด้วยตัวของเราเองและร่วมจะตั้งใจนำไปปฏิบัติในห้องแก้วสารพัดนึกสองอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้กับที่มหาวิหารคดด้วยสิ่งเหล่านี้ขอให้ช่วยกันหนึ่งเราปฏิบัติให้ถึงเองแล้วถึงเวลาจะบอกลูกหลานบ้านเครือเนื้อหนอเราก็จะพูดได้เต็มปากว่าฉันใน

ตัวของฉันก็มีแล้วฉันก็หล่อกับมือแล้วลูกเอ้ยหลานเอ้ยเองก็รีบนั่งภาวนาตามข้ามานะถ้าอย่างนี้แล้วก็มันจะได้เกิดประโยชน์เป็นบุญจริงๆจังๆที่ว่าเกิดเป็นบุญอสงไขยอัปปมานังคือคำนวณไม่ได้นะมันต้องเข้าใจอย่างนี้จึงจะได้บุญกันมากมายมหาศาลอย่างนี้ด้วยส่วนว่านี่พระพุทธที่เป็นรัตนะนั่นพระธรรมกายในตัวหรือพระบรมพระพุทธเจ้าในตัวนั่นใช่พระธรรมในตัวล่ะพระธรรมในตัวน่ะก็ฝากเอาไว้เป็นดวงอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราในกลางกายของพระธรรมกายก็มีดวงธรรมอยู่ดวงธรรมอันนั้นล่ะธรรมรัตนะตอนนี้รู้จักแต่ธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกขยันนั่งกันไปแล้วจะได้ไปเจอดวงธรรมอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพระธรรมกายนั่นแหละ ที่เราเรียนกันมาว่าธรรมะน่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้น่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะจริงไหมจริงอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งขอฝากเอาไว้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะก็ต้องบอกว่าก็มีอีก 84,000 ดวงที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายพระธรรมกายนั่นแหละอยากจะรู้ว่าเป็นไงก็ขยันนั่งไปดูเอาเองก็แล้วกันนี่ถ้าหลวงปู่ไม่ค้นเอาไว้ให้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนี่ฝากเอาไว้นี่พระคุณของหลวงปู่ของเรานะพระธรรมกายก็อยู่ในตัวนั่นแหละธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ในตู้พระไตรปิฎกนั่นน่ะก็เป็นดวงอยู่ที่ศูนย์กลางกายองค์พระนั่นแหละและศูนย์กลางของพระธรรมกายก็มีพระธรรมกายในธรรมกายตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตนั่นแหละนั่นก็เป็นสังครัตนะนะพระสงฆ์ที่เป็นแก้วที่เป็นรัตนะอยู่ในตัวของเราวันนี้มาพร้อมหน้ากันแล้วก็ช่วยไปนั่งขยันนั่งให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะทั้งสังครัตนะในตัวด้วยอย่างนี้ละเราจะได้เป็นชาวพุทธพันแท้ชาวพุทธตัวจริงเป็นลูกหลานหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายพันแท้พันจริงไอ้อย่างนี้แล้วก็เรานี่แหละจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันเพราะถามว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะที่ถูกแล้วน่ะประดิษฐานที่ไหนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานที่โบสถ์ที่ศาลาอันนั้นไม่ใช่ไม่ถาวรประดิษฐานที่ไหนๆก็ไม่ถาวรมันต้องประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราอยู่ในใจของเราไอ้นี่แหละถาวรก็คงต้องฝากกันไว้นี่คือเรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองขณะทั้งนี้ทั้งโลกนะมันวุ่นกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เถียงกันอยู่ทั้งโลกเลยเปิดทีวีเมื่อไรไม่ค่อยมีเรื่องดีมีแต่เรื่องวุ่นในโลกไม่ว่าประเทศไหนถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะคนในโลกขณะนี้บุญน้อยบุญหย่อนเกิดมากินบุญเก่าเขาไม่ได้สร้างบุญใหม่อย่างที่พวกเราสร้างกันอยู่พวกเราเนี่ยตั้งใจสร้างบุญกันมาตามลำดับจะหามนุษย์ในยุคนี้ที่ช่วยกันจัดการหล่อพระจัดการบวชพระบวชเนนทีละร้อยทีละพันทีละหมื่นทีละเป็นแสนเนี่ยหาได้ยากในโลกนี้ก็มีแต่พวกเราเนี่ยละจัดการตักบาตร

พันรูปหมื่นรูปหลายหลายหมื่นรูปเป็นแสนรูปกว่าเราเนี่ยทำกันมาเราเนี่ยมันเติมบุญมาตลอดให้กับตัวเองแล้วก็เลยเป็นพอเป็นบุญเฉลี่ยให้กับคนในประเทศที่เราอยู่แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่พอก็เลยทำให้แต่ละประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนละแม้อยู่ในประเทศไทยก็ได้ยินเสียงเขาด่ากันให้ครมกันหมดคนไทยด่ากันเองในเรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับวันนี้เรามาสร้างบุญพร้อมกันแล้วฝากว่าอย่างไรก็ฝากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเอาไว้นะสั่งทั้งพระสั่งทั้งเนนสั่งทั้งอุบาสกอุบาสิกาละสั่งว่ายังไงเออเป็นลูกพระองค์ท่านแล้วแล้วก็อย่าเสียเวลาไปด่ากับใครนะไม่เอาวันนี้มาสร้างบุญกันแล้วก็สร้างบุญกันมาตลอดชีวิตแล้วอย่าได้ไปด่ากับใครเข้าๆไม่เอาโจมตีใครเข้าก็ไม่เอาอยากจะได้อะไรก็พูดกันดีๆไม่ไปโจมตีไม่ด่ากันวันนี้ยังพูดกันไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่ก็ได้อย่าได้ไปด่ากับใครเขาเราเข้าวัดมาขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะด่าด้วยการด่าในสื่อเขียนในสื่อหรือปากด่ากันเองโจมตีใครก็อย่าทำเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ทำไปทำเข้าก็เมื่อไรล่ะจะเลิกเสกคาถาศักดิ์สิทธิ์ทันทีแม้มืดตื้อมืดมิดนั่นน่ะอย่าไปด่าอย่าไปว่าใครสวดมนต์ของเราแล้วก็นั่งสมาธิของเราให้เยอะๆแล้วก็ไม่ด่าไม่ว่าใครเดี๋ยวองค์พระภายในก็คงจะผุดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายของเราได้สมใจนึกแล้วก็ขอให้สมใจนึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกท่านนะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-163-0620
1: สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังตึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถื่อนเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0894965399หรือทาง ID LINE @129pwhsk องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นประดุจประภาคารแห่งธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวลำปางและชาวโลกเป็นอนันตกาล

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทำให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสใสใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทางใจให้ใจใสใสใจเกลี้ยงเกลี้ยงรักษาใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะ

ชมคะหลักวิชาที่ว่าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแสงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้ว

านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดประสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้อง

สบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราประกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งๆนุ่มๆ
สบายสบาย

อย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่อย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงอาศัยใสเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโศนก็ไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แตะๆใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะ

เจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทานมดีผู้ให้ปัจจัย4แก่พวก

ั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์

0: แสนสุขรักษาตน
1: ทุกขัง
0: ให้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันติโต
0: อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในชิตบูรพา
1: ปัชิมายะพิสายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ับ
1: สารายานุสิมายา
0: ในคิดดีสาร
1: ทักขินายานุสิมายา
0: ในคิดขอระดี

ีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังกึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถื่อนเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่าพลาดเพราะเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นองค์แรกที่แรกครั้งแรกของจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า4ไร่รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนในการก่อสร้างฐานรากโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มมงคลต้นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพมหากุศลที่จะทำให้หัวใจคุณปลื้มไปตลอดกาลนานวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นถึง 16:00 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0894965399หรือทาง ID LINE @129pwhsk องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นประดุจประภาคารแห่งธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวลำปางและชาวโลกเป็นอนันตกาล

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์

0: ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับในการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอนุโมทนาบุญและสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นอยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของทุกท่านเองครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายแจวลีและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตลอดพิธีกรรมนะคะให้พวกเราทุกๆคนเลยค่ะทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเลยนะคะให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับเราจะได้สร้าง

0: บารมีกันอย่างราบรื่นและมีความสุขตลอดบนเส้นทางแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยก่อนที่ทุกท่านจะได้สั่งสมบุญในการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะได้เป็นข้อคิดเป็นแนวทางและก็เป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญร่วมกันครับเป็นเรื่องราวของอานิสงส์การให้ข้าวสุนัข กินครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้มีชาวบ้านชนบทคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้ามีอาชีพค้าขายผงมโนศิลาคือผงกรรมฐานสีแดงตามหมู่บ้านต่างๆวันหนึ่งพ่อค้าได้ออกไปขายผงมโนศิลาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่เช้าตรู่ครับ
1: ค่ะขณะที่กำลังเดินขายของด้วยความหิวเพราะว่ายังไม่ได้กินอาหารเช้าค่ะขณะนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งก็เรียกเขาเข้าไปเพื่อที่จะซื้อของพ่อค้าจึงถือโอกาสขอข้าวกับหญิงสาวนั้นนะคะซึ่งนางเนี่ยก็ได้เตรียมข้าวสาลีกับแกงเนื้อแล้วก็น้ำมันเนยหอมให้กับเขาค่ะในขณะเดียวกันสุนัขหิวโซตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาพ่อค้าเลยด้วยความกรุณานะคะเขาก็ได้แบ่งข้าวก้อนใหญ่เนี่ยคลุกแกงนะคะแล้วก็น้ำมันให้กับสุนัขนั้นเมื่อสุนัขกินข้าวแล้วนะคะก็แสดงอาการดีอกดีใจยืนกระดิกหางอยู่ตรงหน้าเขาเลยค่ะพ่อค้าเห็นสุนัขแสดงอาการดีใจนะคะตนเองเนี่ยก็เลยรู้สึกเบิกบานใจยิ่งนักจึงตั้งความปรารถนาว่าเกิดพบชาติใดนะคะด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยพึงได้ข้าวสาลีอันสะอาดอย่างดีคลุกด้วยเนื้อแล้วก็มีรสอร่อยแล้วก็มีน้ำมันเนยด้วยนะอีกทั้งขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเถิด
0: โอ้นี่ขณะทำบุญกับสุนัขยังอธิษฐานจิตนะครับคล้ายกับเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยนะครับด้วยบุญในครั้งนั้นเองครับคุณผู้ชมทำให้พ่อค้าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่สิ้นพุทธันดรหนึ่งเลยทีเดียวนะครับครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกอีก500ชาติหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านได้กำเนิดในตระกูลแห่งหนึ่งในหมู่บ้านปูวคัลละกะครับมารดาตั้งชื่อให้ท่านว่าติสสะซึ่งแปลว่าผู้รักษาวงตระกูลของตนเมื่อเจริญวัยขึ้นท่านได้ฟังธรรมเกี่ยวกับทุกโทษในการเป็นคฤหัสถ์และอนิสงส์ของการบรรพชาท่านจึงได้สละทรัพย์สมบัติเข้าไปยังปูวคัลละกะวิหารเพื่อขอบรรพชาและเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วท่านก็ตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรไม่นานครับท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นที่รวมแห่งคลังปริยัติมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศศรีลังกาเลยทีเดียวคร
1: ับ แล้วก็ทุกครั้งที่บิณฑบาตนะคะท่านก็จะได้รับสาลีกับแกงเนื้อที่มีรสเลิศแล้วก็น้ำมันเนยหอมอยู่เสมอเลยค่ะกระทั่งพระเถระอายุได้60พรรษาค่ะบุตรอมาตย์ผู้หนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพากันลือค่ะว่าข้าวสาลีกับแกงเนื้อแล้วก็น้ำมันเนยหอมเนี่ยเกิดขึ้นกับพระเถระรูปนี้เป็นนิดเราเนี่ยก็จะต้องมาทดสอบกันหน่อยนะคะว่าเป็นจริงหรือไม่คิดดังนั้นแล้วค่ะก็จึงพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญพรุ่งนี้ฉันอยากจะถวายทานแด่พระติสสะเถระที่อยู่วิหารปูวบรรพตเธอจงหุงข้าวยาคูผสมข้าวสารเอาไว้นะเมื่อใกล้เวลาเพลเธอจงถวายข้าวผสมกับแกงผักตามด้วยน้ำผักดองครั้นรุ่งอรุณนะคะเขาก็รีบไปที่วิหารทันทีค่ะแล้วก็ได้นิมนต์พระเถระด้วยตนเองจากนั้นท่านก็ไปทำธุระที่อื่นต่อไปเทวดาที่สิงอยู่ในเรือนของบุตรอมาตย์นั้นนะคะก็ได้ยินคำพูดของบุตรอมาตย์ที่ปรึกษากับภรรยาค่ะจึงคิดว่าบุตรอมาตย์นี้นี่นะไม่รู้ถึงผลบุญที่พระเถระรูปนี้ได้ทำเอาไว้ในการก่อนซึ่งไม่มีผู้ใดเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: จากนั้นนะครับก็ได้แปลงตัวเป็นคนที่ถือข้าวสาลีเนื้อนกยูงและหม้อน้ำมันเนยไปจากบ้านหลังนั้นเมื่อนางถามว่านี่ลุงเครื่องประกอบอาหารนี้มาจากไหนเทวดาก็ตอบว่าแม่หนูสามีของเธอเห็นฉันแล้วพูดว่าลุงวันนี้ฉันนิมนต์พระติสสะเถระท่านจงรับเครื่องประกอบอาหารนี้ไปให้แม่บ้านของฉันปรุงอาหารด้วยเครื่องประกอบนี้แล้วนิมนต์พระเถระฉันอาหารนี้ด้วยเถิดนางได้ฟังดังนั้นแล้วก็รีบปรุงข้าวสาลีพร้อมด้วยเนื้ออย่างดีและเมื่อพระเถระรับบาตรนางก็นิมนต์ให้นั่งลงนะครับจากนั้นได้ถวายพระทหารที่ปรุงจากข้าวสาลีเนื้อนกยูงและน้ำมันเนยหอมแด่พระเถระครั้นพระเถระทำ

0: ภัตกิจเสร็จแล้วก็กลับไปยังพระวิหารตามเดิมครับ
1: ค่ะฝ่ายบุตรอมาตย์นะคะกลับถึงบ้านเนี่ยก็ได้ถามภรรยาว่าเธอถวายข้าวแด่พระเถระแล้วหรือนางตอบว่าได้จัดข้าวสาลีกับเครื่องประกอบอาหารที่ท่านเนี่ยส่งมาถวายแด่พระเถระเรียบร้อยแล้วค่ะบุตรอมาตย์จึงถามต่อว่านางผู้เจริญฉันเนี่ยไม่ได้ส่งอะไรมานะข้าวสาลีเนื้อนกยูงน้ำมันเนยหอมนั้นเนี่ยใครเป็นคนส่งมาให้หลังจากนางเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเขาก็รู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าคงเป็นการกระทําของเทวดาด้วยอนุภาพบุญของพระเถระกุศลวิบากของบุญที่ทําไว้แล้วเนี่ยไม่มีใครห้ามได้จริงๆทําให้เขาเกิดปิติเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะและต่อมาก็ได้เป็นทานบุรีผู้ใจบุญได้อุปถากแด่ภิกษุสามเณรแล้วก็ได้ตั้งใจทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามาอย่างตลอดแล้วก็มีความสม่ําเสมอนะคะเมื่อถึงวาระที่พระเถระจะนิพพานพระเถระก็ได้ประกาศกรรมที่ท่านทำไว้ในอดีตจากนั้นท่านก็ได้ให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจบการให้โอวาทจึงนิพพานท่ามกลางหมู่สงฆ์ส่วนมหาชนต่างพากันทำบุญค่ะทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเป็นต้นเมื่อละโลกไปนะคะมหาชนก็ได้ไปเกิดในเทวโลกเนี่ยกันอย่างมากมายเลยทีเดียว
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้นะครับจากเรื่องราวของพระติสสะเถระว่าการให้แม้เพียงเล็กน้อยแต่ให้ด้วยใจที่ปลื้มใจด้วยผ่องใสเกิดปีติและตั้งจิตอธิษฐานลงไปในทานหรือว่าบุญที่เราได้ทำนั้นผลที่เล็กเหตุที่เล็กน้อยนั่นเองครับกลับส่งผลอย่างน่าอัศจรรย์และการให้ทานนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตัวจากปุถุชนเป็นพระอรหันต์ดังเรื่องราวของพระติสสะเถระนั่นเองคร
1: ับ ใช่ค่ะเช่นเดียวกับคุณผู้ชมทั่วโลกในขณะนี้นะคะที่กำลังจะได้สร้างมหาทานบารมีในวันนี้ซึ่งพิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเรียนเชิญผู้ชมน้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: เตสรณะคะมะนังนิทิ

0: ระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือ

กัลยาณมิตรปันนรัตน์กาญจนานุกูลพงษ์หันธรรมยังพุทธสาปะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีขรตัง
1: ทีขรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอด

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูล

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่องค์ฉันในโอกาสนี้ครับ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายต่างก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมายิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดก็จะสามารถนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้มากเพียงนั้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นชาติของพยามารซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากเพราะเป็นการกระทำที่สวนกับกระแสกิเลสเนื่องจากกระแสโลกส่วนใหญ่กำลังหมุนไปตามกระแสกิเลสแต่ถ้าบุคคลใดไม่ไปตามกระแสประพฤติธรรมตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งให้กับมนุษย์และเทวาอีกมากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นเราเกิดมาพบชาตินี้มาอย่างมีเป้าหมายต้องไม่ท้อแท้หรือยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสจะต้องปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุตตสูตรความว่ามารดาบิดาผู้ฉลาดแลงเห็นฐานะ5ประการจึงปรารถนาบุตรได้ฟังว่าบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงเราตอบจากทำกิจแทนเราวงสกุลจากดำรงอยู่ได้นานบุตรจากดูแลทรัพย์มรดกและเมื่อเราตายไปแล้วบุตรจากบำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาผู้ฉลาดแลงเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรโดยส่วนใหญ่บิดามารดาปรารถนาบุตรธิดาผู้มีบุญมาเกิดและก็มีวัตถุประสงค์หลักๆตามพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละส่วนลูกที่จะมาเกิดน้อยคนนักที่จะรู้เป้าหมายของชีวิตก่อนเกิดหรือแม้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนจึงดำเนินชีวิตตามกระแสสังคมที่ชาวโลกนำมาไปแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หวังเพื่อจะทำตามในสิ่งที่พ่อแม่ทั่วไปปรารถนากันนะจ๊ะเพราะนั่นยังเป็นเพียงความหวังที่ติดอยู่ในโลกทั้งพ่อแม่และลูกต่างก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏล่ำไปพระโพธิสัตว์ท่านมีเป้าหมายในการมาเกิดชัดเจนสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างจึงไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือจิตใจท่านได้เพราะท่านรู้ตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วว่าเกิดมาเพื่อจะสั่งสมบุญสร้างบารมีและทำพระนิพพานให้แจ้งดังเรื่องของพระเตมีโพธิสัตว์ผู้ยิ่งในขัมมะบารมีที่ลูกๆจะได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะความเดิมจากตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงได้รับการร้องเรียนจากประสบ

แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จฝ่ายพระนางจันทาเทวีอัครเมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงมีสตรีผู้เพียบพร้อมด้วยศีลประทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าได้ยึดอบุญเป็นหลักพร้อมกับสมาทานอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และทรงทำการอธิษฐานให้ได้อรรถผู้มีบุญมาเกิดคำอธิษฐานของพระนางเรื่องรู้ไปถึงท้าวสักกะเทวราชพระองค์ไม่อาจทนนิ่งเสวยทิพยสมบัติเป็นปกติสุขได้เพราะทรงเห็นเหตุชัดเจนว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระราชโอรสจึงได้เสด็จไปเชื้อเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ซึ่งบัดนี้ก็ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปจึงอัญเชิญให้ได้จุติลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีเพื่อสร้างบารมีในโลกมนุษย์เทพบุตรโพธิสัตว์ได้สดับคำเชื้อเชิญของท้าวสักกะแล้วก็ปิติยินดีพระปรารถนาจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงตอบตกลงทันทีส่วนเทพบุตรบริวารของพระโพธิสัตว์อีก500ท่านก็ถึงเวลาใกล้จะจุติเช่นเดียวกันจึงรับอาสาว่าจะขออาสาที่จะจุติลงไปเกิดเพื่อเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ในราตรีนั้นเทพบุตรโพธิสัตว์จึงจติลงสู่พระครรภ์ของพระนางเจ้าจันทาเทวีส่วนเทพบุตรบริวารทั้ง500องค์ก็จติลงมาบังเกิดในครรภ์ของภรรยามารในคืนที่เทพบุตรโพธิสัตว์จตินั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีความรู้สึกประหนึ่งว่าพระทองพระนางเต็มไปด้วยแก้ววิเชียรอันสว่างสวยจึงทำให้ทรงแน่พระทัยว่าทรงตั้งพระครรภ์แน่แล้วครั้นทรงตื่นมาทมในเวลาเช้าพระนางทรงมีพระทัยยินดีปรารถนาจะให้พระราชสวามีทรงมีความยินดีเช่นเดียวกับพระนางจึงกราบทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบเพียงได้สดับว่าพระอัครมเหสีจะทรงมีพระราชโอรสพระราชาก็ทรงดีพระหฤทัยเป็นอย่างมากเพราะทรงปรารถนาพระโอรสมาเป็นเวลานานแล้วจึงพระราชทานเครื่องบริหารพระครรภ์แก่พระนางกำชับเหล่านางสนมกำนันให้คอยระวังรักษาพระครรภ์และดูแลพระปรานามัยของพระนางเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันที่พระนางทรงพระครรภ์พระเจ้ากาสิกราชทรงเฝ้ารอคอยวันที่พระนางจะประสูติพระราชโอรสอย่างใจจดใจจ่อแม้เหล่าข้าราชบริพารและชาวเมืองต่างก็มีความปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้ามีใจร่าเริงเบิกบานไม่น้อยไปกว่าพระราชาของตนพระนางยันทาเทวีทรงประกาศครบกำหนด10เดือนก็ทรงประสูติพระราชกุมารผู้มีพระชวีวานผุดผ่องทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอย่างหาผู้เปรียบมิได้ฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชได้ทราบข่าวว่าพระอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสแล้วเท่านั้นก็ทรงปรีดาปราโมทมีปิติซาบซ่านไปทั่วพระวรกายเกิดความรักในพระราชโอรสเป็นกำลังรากับแผ่นดินนั้นแห้งผากได้รับฝนนั้นชุ่มฉ่ำในยามวสันตฤดูจึงทรงดำริว่าลูกเราเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดคงไม่เกิดเพียงลำพังผู้เดียวจะต้องมีบริวารติดตามมาด้วยจึงตรัสเรียกเสนาบดีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปเที่ยวสืบดูว่าในเดือนของหลามมาดในวันนี้มีทารกเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ท่านเสนาบดีรับราชองค์การแล้วก็เรียกไปตรวจค้นตามบ้านอำมาตย์หลังต่างๆแล้วก็เป็นจริงดังที่พระเจ้ากาสิกราชคาดการไว้เพราะไม่ว่าท่านเสนาบดีจะไปบ้านของอำมาตย์ท่านใด

ล้วนมีทารกที่กำเนิดในวันนั้นทั้งสิ้นเป็นที่อัศจรรย์ว่าในวันนั้นมีกุมารเกิดพร้อมกันจำนวนมากถึง500คนท่านเสนาบดีเห็นเป็นเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นแล้วก็รีบกลับมารายงานให้ทรงทราบขันพระราชาทรงทราบว่ามีกุมารถือกำเนิดพร้อมกันกับพระโอรสก็ทรงปิติสมนัสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำเครื่องประดับสำหรับกุมารของอมาตย์ทั้ง500คนพร้อมกับพระราชทานแม่นม500นางให้เลี้ยงดูกุมารเหล่านั้นด้วยเมื่อถึงวันนำนายพระลักษณะพระราชาได้โปรดเชิญพราหมณ์ปุโรหิตและโหราจารย์ทั่วพระนครมาฉลองจนอิ่มหนำสำราญทรงรัตนายท่านนั้นพยากรณ์พระลักษณะของพระกุมารเพียงครั้งแรกที่พราหมณ์ปุโรหิตและโหราจารย์เหล่านั้นได้เห็นบุญลักษณะของพระราชกุมารต่างพากันทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระนอนเนื้อราชกุมารนี้มีบุญลักษณะอันบริบูรณ์ทรงประเสริฐยิ่งกว่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปภายหน้าจะได้เป็นพระราชาธิราชประสงค์พลานุภาพเหนือทวีปน้อยใหญ่อย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยแม้มหาทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารแล้วกุมารก็จะได้ครอบครองจนหมดสิ้นและกินเชื้อวานตรายใดๆที่จะมาพ้องพามลงได้นั้นย่อมไม่มีเป็นอันขาดพระราชาได้สดับคำพยากรณ์นั้นแล้วก็ทรงยินดีเป็นล้นพ้นเพราะบัดนี้เนี่ยความประสงค์ของพระองค์ที่จะปรารถนาจะได้องค์ราชทายาทสืบราชสมบัติก็สำเร็จดังมโนรถแล้วจึงพระราชทานนามแด่พระกุมารว่าแต่มียกุมารเพราะทรงถือเอานิมิตหมายแห่งพระประสูติการเนื่องจากในวันที่พระกุมารประสูตินั้นฝนตกโปรยปรายไปทั่วทั้งพระนครนำความชุ่มเย็นมาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งไร่ฟ้าประชาราชแห่งกาสิกรัฐต่างก็ชุ่มฉ่ำทั้งกายและใจแม้พืชพันธุ์ยาหารก็พลอยได้รับความชุ่มชื่นกันไปทั่วก็โดยสายพระบารมีของพระราชกุมารนั่นเองส่วนว่าพระกุมารจะนำความชุ่มฉ่ำรถไทยพระสุพระราชาดังพระประสงค์จริงหรือไม่นั้นกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์เพราะสามีของลูกเป็นคนพาไปจากนั้นก็ได้ไปอย่างต่อเนื่องพอคุณยายได้มาสร้างวัดพระธรรมกายลูกและสามีก็ได้ติดตามมาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดไม่เคยหนีหายไปไหนเลยต่อมาสามีของลูกได้ป่วยเป็นโรคไตเท้าบวมมีอาการหนาวเป็นเวลาในช่วงบ่าย 2-3 โมงอยู่หลายปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะก็ได้เมตตาแนะนำให้ไปบวชให้มาบวชซะสามีน่ะมีศรัทธาอยู่แล้วก็ได้ตกลงบวชพอบวชแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะก็นิมนต์ให้อยู่ต่อไปวันต่อวันท่านก็อยู่มาวันต่อวันบวชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้18พรรษาแล้วค่ะ
1: โอ้สาธุ
0: ลูกมีเรื่องเขากราบเรียนถามครูไม่ใหญ่ฝันในฝันด้วยค่ะปู่ก็ย่างลูกเป็นคนจีนปู่ประกอบอาชีพขายขนมสัญญาเป็นแม่บ้านพ่อของลูกเป็นลูกคนโตพอโตขึ้นพ่อจึงช่วยปู่ค้าขายหาเลี้ยงครอบครัวต่อมาก็ได้แต่งงานกับแม่แล้วก็ได้พาแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยกันจะมีทั้งปู่และย่าอยู่ด้วยพ่อของลูกเป็นคนมีความกตัญญูต่อคุณย่ามากได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้คุณย่าเป็นคนเก็บทั้งหมดย่าเก็บเงินไว้เองเงินทองเงินและทองก็เยอะมากเก็บได้หลายตู้สมบัติที่พ่อหามาได้เหล่านั้นพ่อก็จะแล้วแต่คุณย่าย่าจะเอายังไงก็เอาไม่ขัดใจท่านน้องๆพ่อก็จะเที่ยวมาเอาเงินกับคุณย่าบ่อยๆและคุณย่าก็จะให้อยู่เสมอส่วนพ่อเองเนี่ยแม้จะเป็นคนหาแต่ก็แทบไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเงินส่วนใหญ่น้องๆช่วยเอาไปใช้โดยเฉพาะอาผู้หญิงคือลูกสาวคนที่สามของย่าอาผู้หญิงคนนี้มักหาเรื่องยุให้ย่าเกลียดลูกสะใภ้คือแม่ของลูกอยู่บ่อยๆเวลาโดนอาคนนี้ยุทีไรย่าก็จะฟิตกระโดดแม่ไปหลายวันหลังจากที่ย่าเสียชีวิตแล้วพ่อจึงได้เริ่มต้นเก็บเงินที่ค้าขายเป็นของตัวเองได้แล้วก็ว่าเริ่มต้นหาใหม่แต่พ่อเป็นคนขยันและทำให้ฐานะของครอบครัวดีมากย่าเสียชีวิตก่อน

0: คุณปู่ปู่นั้นไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่สูบมาตั้งแต่นมๆจนกระทั่งชราพอปู่ชราแล้วนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วของปู่ ก็ถูกเชื้อโรคกัดกินงับงับงับไปเรื่อยๆจนนิ้วกุดรักษาก็ไม่หายพอนิ้วเริ่มกุดปู่ก็เลิกสูบบุหรี่เพราะหมอบอกสาเหตุที่นิ้วกุดมาจากการ
1: สูบบุหรี
0: ่สูบที่มือที่ปากแต่ไปกุดที่นิ้วเท้าปู่เป็นอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุได้70กว่าปีก็ตายพ่อเคยสูบสูบอยู่หลายปีต่อมาภายหลังเมื่อพ่อมีอายุมากแล้วพ่อได้ไปคบคนบ้านเพื่อนบ้านพ่อได้ชวนพ่อไปเล่นพนันมวยเล่นอยู่หลายปีทำให้ฐานะของพ่อที่มั่งมีกลายเป็นมีมั่งย่ำแย่ลงไปเพราะการพนันครอบครัวก็เดือดร้อนมากช่วงทางชีวิตพ่อกับป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและอัมพฤกษ์จึง เลิกเล่นพนันมวยเพราะป่วยอยู่เกือบปีแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอยู่ในห้อง ICU โดยไม่มีใครเฝ้าตอนลูกไปรับศพพ่อสภาพศพมีเลือดไหลออกจากทวารนอนเต็มหลังพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุได้59ปีแม่ของลูกเมื่อลูกได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้วจากนั้นลูกก็ได้ชักชวนให้แม่มาวัดด้วยกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มาเพราะมัวแต่ห่วงขายของได้แต่ฝากเงินมาทำบุญพอทำมาแม่อายุมากขึ้นจึงหยุดขายของทำให้มีโอกาสตามลูกเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่วัดพระธรรมกายแล้วก็มาอย่างตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยรวมถึงเวลานี้ก็ได้10กว่าปีแล้วแม่จะอยู่ในความดูแลลูกมาตลอดแล้วก็มาวัดด้วยกันเสมอจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแม่อายุได้76ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนข้างซ้ายรีบใช้การไม่ได้แล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงปัจจุบันกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้โมโหทั้งๆที่เมื่อก่อนเป็นคนใจดีมากๆคือมันทำอะไรไม่ได้ดังใจมันก็เห็นใจท่านนะตัวลูกเองหลังจากเข้าวัดแล้วก็ได้พาลูกชายและลูกสาวเข้าวัดด้วยลูกชายก็ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดประจำเขาเคยบวชเป็นสามเณรแต่ก็ได้ศึกกลับไปเพื่อศึกษาต่อให้จบลูกเองก็อยากเข้าบวชตลอดชีวิตปัจจุบันเขายังไม่แต่งงานแต่มีภาระต้องช่วยเหลือครอบครัวส่วนลูกสาวของลูกนั้นปัจจุบันเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตประสาทเรื่องมีดังนี้ค่ะลูกสาวของลูกหลังจากเขาได้แต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่กับสามีและแม่ของสามีเขาซึ่งชาวบ้านอยู่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแม่สามีเขาก็ไม่ถูกชะตากับลูกสะใภ้คือตัวลูกสาวของลูกทะเลาะกันเป็นประจำลูกสาวลูกก็ทนอยู่จนมีลูกสองคนเป็นชายล้วนพอคลอดลูกคนเล็กแม่สามีก็มาคับให้ลูกสาวลูกและสามีของเขาออกมาเช่าห้องอยู่ต่างหากซึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้กันจากนั้นลูกเขยก็ไปติดผู้หญิงอื่นลูกสาวลูกก็รู้สึกเสียใจมากแต่ต่อมาลูกเขยก็พยายามมาตื้อขอคืนดีพยายามโทรมาคุยกับลูกสาวลูกอยู่เรื่อยๆแต่ลูกสาวลูกก็ไม่ยอมคืนดีและเกิดอาการเครียดภายหลังมาลูกเหนื่อยที่ต้องดูแลหลานทั้งสองจึงบอกให้ลูกสาวมาช่วยกันบ้างบางครั้งก็โมโหใส่เขาและมักจะไล่เขาด้วยความโมโหว่าให้ไปเช่าอยู่ที่อื่นและพูดไล่เขาอยู่บ่อยแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าเขาเครียดมากเขาคงเก็บกดระบบตอนคลอดลูกน้ำคาวปลาออกไม่หมดคงทำให้เลือดเป็นพิษตีขึ้นจนเขามีอาการเป็นโรคจิตประสาทคอยแต่จะทุบตีแม่คือตัวลูกครั้งหนึ่งลูกขับรถ

0: พาเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ทุบตีลูกจนไม่เป็นอันขับรถพอไปถึงโรงพยาบาลลูกไปนั่งตรงไหนเขาก็จะตามไปทุบลูกเขาเคยโอ้สงสารจริงเลยก็เคยทุบลูกอยู่นานเป็นครึ่งชั่วโมงจนเจ็บระบมไปหมดโอ้สงสารทั้งแม่ทั้งลูกเลยเวลาอยู่บ้านเขาก็จะนอนดูดาวทำทั้งวันแต่ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าจะชอบนอนมากกว่านั่งทำการงานอะไรไม่ได้เลยตื่นใหม่ๆเขาก็จะมีสติพอพูดเรื่องบุญที่ลูกทำให้เขาก็จะสาธุตลอดแต่จะเป็นอยู่ชั่วพักเดียวพอจะพักก็กลับเหมือนเดิมปัจจุบันลูกสาวลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของตัวลูกคำถามปู่และย่าตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พ่อของลูกทำกรรมใดมาเงินที่หามาได้จริงไม่ได้ใช้ถูกน้องเอาไปจากย่าจนหมดโดยเฉพาะน้องคนที่สามเอาไปมากที่สุดพ่อมีกรรมอะไรกับอาคนนี้หรือเปล่าคะบุญใดทำให้พ่อค้าขายมีอะไรได้ดีมีฐานะร่ำรวยแต่กรรมใดทำให้พ่อต้องไปคบคนพาลไปเล่นพนันมวยจะทำให้ฐานะย่ำแย่ในภายหลังเชื่อกันจำคำถามด้วยนะจ๊ะกรรมใดทำให้พ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงตอนเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากทวารจนเปื้อนเต็มหลังพ่อตายแล้วไปไหนคะนี่คือคำถามทุกเคสเลยอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนเบื้องหลังของชีวิตของความตายเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แม่ของลูกทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนซ้ายรีบใช้การไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดลูกจะช่วยคุณแม่ได้อย่างไรคะช่วยได้คือไม่ถือท่านอย่าไปถือสาท่านแล้วก็เยือกยิ้มแย้มเยือกเย็นอะไรต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลท่านกรรมใดทำให้ลูกสาวต้องมามีสามีที่เจ้าชู้ผิดศีลทุกข้อและไม่เป็นที่รักของแม่สามีซึ่งคอยแต่จะเอาเงินจากลูกสะใภ้อย่างเดียวลูกสาวลูกสามีของเขาและแม่สามีของเขาทั้งสามทำกรรมใดร่วมกันมาคะกรรมใดทำให้ลูกสาวป่วยเป็นโรคทางจิตประสาทการที่เขาทุบตีแม่ของเขาตอนไม่มีสตินั้นเขาจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะน่าศึกษาเขาจะมีโอกาสหายจากโรคนี้หรือไม่ลูกมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกและเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองและหัวใจไปเลี้ยงตรงไหนไม่รู้ลูกทำกรรมอะไรมาคะนี่เขาอยากทราบจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรจะหายคะลูกจางลูกและหลานชายทั้งสองก็เคยบวชสร้างบารมีมากับหมู่คณะหรือไม่ชาติเขาจะมีบุญบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะคำถามดีจังเลยทำไมชาตินี้ลูกจึงชอบอยู่ทุดงรักการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ใสสว่างมากชาตินี้ลูกเบื่อการครองเรือนมากๆถูกต้องจ้ะต้องมาเลี้ยงดูทั้งลูกและหลานชาติต่อไปลูกปรารถนาที่จะอยากจะเกิดเป็นผู้ชายไม่แต่งงานได้บวชตลอดชีวิตความปรารถนาลูกจะสำเร็จหรือไม่คะก็ไม่เก่งจังเลยนะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าปูนิ้วเท้าขุดพระกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันและกรรมในอดีตกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันที่คุณหมอท่านพูดถูกต้องและกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและ

เคยใส่รองเท้าที่สกปรกเข้าไปในพระอุโบสถด้วยความไม่เคารพหลายๆกรรมมารวมส่งผลจ้าโป้ตายแล้วก็ไป ไปยมโลกของมหานรกขุมห้ากำลังถูกหมกจนหลุมคิดเท่าร้อนด้วยกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบันจ้ะได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดาไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่ค่อยได้ทำทานอยู่ในบุบ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคือยังไม่มากสักเห็นไหมจ้าว่าพอถึงตรงนั้นก็ตัวใครตัวมันเราต้องช่วยตัวเองนี่เป็นความจริงแท้จะหวังจะไปให้ใครช่วยพึงอย่านะจะประมาทลูกสาวคนที่สามของย่ามักยุย่าโกรธเกลียดแม่ของลูกอยู่หลายปีจนกระทั่งย่าเคยเอามีดไล่แทงแม่เพราะอาได้จองเวรแม่มาเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งอาและแม่เนี่ยเป็นสะพ้ายในตระกูลเดียวกันต่อมาสะพ้ายกับสะพ้ายก็ทะเลาะกันด้วยการชิงดีกันชิงเด่นกันมากกว่าชิงดีแล้วก็มาแตกหักตอนแบ่งมรดกของตระกูลพ่อสามีทั้งสองจึงผูกโกรธเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงรู้สึกไม่ชอบหน้ากันคือหน้านี้ไม่ชอบต้องเปลี่ยนหน้าใหม่หน้าอย่างนี้เขาไม่ชอบเพราะนั้นพอเจอกันชาตินี้ไปทำหน้าอย่างนี้เขาเลยไม่ชอบหน้ากันแต่ไม่ได้มีเวรกับย่าเป็นกรรมใหม่ของย่าและอาแต่เป็นกรรมเก่าของแม่จ้าพ่อหาเงินมาได้แต่ไม่ได้ใช้ถูกน้องๆเอาไปจากย่าหมดโดยเฉพาะน้องคนที่สามเอาไปจากย่ามากที่สุดเพราะกรรมในอดีตพ่อได้เคยไปยึดมรดกของน้องคนที่สามมากกว่าน้องคนอื่นๆในชาติที่เกิดเป็นพี่น้องกันเห็นไหมทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละโดยวิบากกรรมนี้เมื่อมาเป็นพี่น้องกันอีกก็โดนบ้างเป็นกรรมกงกรรมเกวียนจ้าพ่อค้าขายร่ำรวยแต่ต่อมาไปคบคนพาลคนพาลก็ชักนำให้ไปเล่นพนันมวยจนต่อมาฐานะย่ำแย่เพราะในอดีตพ่อเคยทำทานมาอยู่บ้างวันนี้จึงมาส่งผลให้มีฐานะร่ำรวยแต่กรรมที่เคยคบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจึงทำให้ไปเล่นพนันมวยแล้วก็ชีวิตก็ตกทำหายนะจ้าคบคนพาลนี่ไหมจ้าไม่ผ่านมงคลชีวิตข้อแรกเลยพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงตอนเสียชีวิตมีเลือดไหลออกจากทวารเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและไหว้เจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปเป็นกุมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในยมโลกเขามหานรกขุมหกขุมพนันโดยบากรรมพนันในปัจจุบันที่ไปมหานรกขุมหกเพราะบุญที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความกตัญญูมาอุ้มชูเอาไว้จ้ะตอนนี้ขณะนี้กำลังทุบซ้อมสัตว์นรกอยู่ตามหน้าที่แต่ก็เหนื่อยปู่ย่าพ่อตอนนี้รู้ซึ้งถึงเรื่องบุญบาปได้ดีขึ้นเพราะตนเองกำลังประสบอยู่จ้าแม่ของลูกเป็นอัมพฤกษ์แขนซ้ายรีบใช้การไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นคนขี้งุนงิดเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลมาทำอะไรไม่ได้ดังใจเหมือนเดิมจึงกลายเป็นคนขี้งุนงิดจ้าลูกจะช่วยแม่ได้ก็ด้วยการไม่ถือสาท่านเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านโดยชวนให้ท่านทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่บุญกุศลไม่ยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้และให้ท่านทำจิตใจให้ผ่องใสจ้าเนี่ยไปแนะนำท่านให้เอาขนตาชนกันแล้วก็ทำนิ่งๆนุ่มๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรนะนิ่งเดี๋ยวมันวุดวุดโล่งว้าวดีจังว้าวแต่ร้องตอนนั้นเลย

ลูกต้องใจเยือกเย็นอย่าไปถือสาท่านก็ค่อยแนะนำไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของลูกบุญนี้ก็จะทำให้จะมีคนมาคอยดูแลลูกต่อไปในอนาคตจ้ะลูกสาวต้องมามีสามีเจ้าชู้และผิดศีลทุกข้อและไม่เป็นที่รักของแม่สามีซึ่งคอยแต่จะเอาเงินจากลูกสะพ้ายอย่างเดียวเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ของลูกสาวในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายมาส่งผลจ้าเรื่องมีอยู่ว่าตอนเป็นผู้ชายมักเจ้าชู้และเคยผิดศีลทุกข้อแถมยังชอบไถเงินจากภรรยาและแม่ของตัวเองเพื่อไปเที่ยวเล่นติดอบายมุขวิบากกรรมนี้ได้ตามมาส่งผลจ้ะเนี่ยตามเป็นผู้ชายเนี่ยทั้งถ่ายเงินภรรยาและแม่ของตัวด้วยลูกสาวสามีและแม่ของสามีไม่ได้ทำกรรมร่วมกันมาแต่เป็นกรรมเก่าของลูกสาวที่ทำให้ได้สามีและแม่สามีดังนี้แล้วก็เป็นกรรมใหม่ของสามีและแม่สามีจ้ะซึ่งก็ต้องไปเจอมั่งลูกสาวป่วยเป็นโรคจิตประสาทเพราะกรรมดื่มสุราในอดีตที่ตามมาส่งผลให้มีอาการดังนี้จ้าการที่ทุบตีแม่ของเขาตอนไม่มีสตินั้นเขาไม่มีเจตนาจึงทำให้มีวิบากกรรมเหมือนไม่มีคล้ายกับน้ำเนี่ยที่อยู่ในแก้วเนี่ยเทออกจะแก้หมดพอมีคนมาถามว่าในแก้วมีน้ำไหมเราก็จะตอบว่ามันไม่มีแต่ถ้าถามว่าไม่มีหรือก็มันมีนิดที่มันติดแก้วอยู่มีเหมือนไม่มีลูกสาวก็จะมีโอกาสหายแต่อาจไม่สมบูรณ์ 100% คือการคุ้มครองอาจจะหายแต่ไม่สมบูรณ์นานๆก็จะเป็นขึ้นมาอีกบ้างเป็นช่วงๆไปให้ชวนเขาทำบุญทุกบุญในช่วงที่เขารู้ตัวนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกเป็นโรคหอบเหนื่อยหายใจไม่ค่อยออกมา3ปีและเลือดไม่ค่อยจะไปเลี้ยงหัวใจและสมองเพราะความเครียดเครียดเรื่องเนี้ยโอ้สารพัดและความเหนื่อยจากการทำงานในปัจจุบันเหนื่อยด้วยสมาชิกในบ้านเป็นอย่างนี้ด้วยรวมกับมีกรรมในอดีตที่เคยใช้แรงงานสัตว์แรงงานทาสมากเกินไปและฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่งผลจ้าบีมดตบยุงเป็นต้นให้ลูกปล่อยวางอารมณ์เนี่ยคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตจะพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกชายลูกและหลานชายทั้งสองก็เคยบวชช่วงสั้นบ้างยาวบ้างกับหมู่คณะบางทีก็ครองเรือนโดยส่วนใหญ่จ้ะคือจะคลองเรือนโดยส่วนใหญ่ตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยทำตามอารมณ์จ้ะอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำชาตินี้ลูกเห็นโทษภัยในการคลองเรือนจึงเบื่อหน่ายมากและรักการอยู่ทุดงและการปฏิบัติธรรมจนมีผลการปฏิบัติธรรมได้ดีในระดับหนึ่งถ้าลูกมาปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนเห็นองค์พระสายสว่างมั่นคงแล้วอธิษฐานจิตขอเป็นผู้ชายก็จะได้เป็นผู้ชายได้บวชจนตลอดชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ต้องทำจนหมดอายุขัยด้วยใจตั้งมั่นคือแน่วแน่เลยว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ถ้าอธิษฐานตอนหยุดนิ่งเห็นองค์พระใสสว่างมั่นคงนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริง

ผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง

LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

เป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือกัลยาณมิตรจุฬามาศบุญสกุลเจริญหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโต

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ตันดุรานิ
1: ตันดุรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ตันดุรานิ
1: ตันดุรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และป้ายไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าตรัยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจมารักษาศีลถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะการถวายภัตตาหารในวันนี้บ้างหวังให้ชีวิตราบรื่นบ้างปลื้มใจที่ได้เห็นพระที่ฝึกตัวได้มีแรงและกำลังใจทำหน้าที่ต่อไปบ้างรู้ว่าหมู่สงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมคือที่สุดของเนื้อนาบุญแต่หนึ่งในพรที่โยมตั้งความปรารถนาและพระให้พรทุกครั้งคือให้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายทำความดีแล้วบุญจะส่งผลให้ได้ลักษณะที่สมบูรณ์ขึ้นเช่นพระโพธิสัตว์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษหากไม่ใช่ลักษณะมหาบุรุษมนุษย์ย่อมไม่สามารถทรมานตนอย่างอุกฤษได้ไม่อาจอดข้าวอดน้ำ49วันหลังเสวยข้าวมทุปายาสได้และไม่อาจตรัสรู้ธรรมเองได้ลักษณะมหาบุรุษส่งผลให้ร่างกายสมดุลฐานกว้างมั่นคงสมส่วนมีเนื้อเต็มในที่ต่างๆมีการกระจายรับน้ำหนักดีมีกำลังปฏิบัติธรรมได้นานยืดหยุ่นระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายสมบูรณ์กว่าคนทั่วไปเช่นลักษณะที่11ผิวพรรณเปล่งปลั่งประสาทสัมผัสดีไม่ปวดเมื่อยง่ายเพราะการบริจาคทานลักษณะที่17มีเนื้อเต็มในที่7แห่งทำให้มีเรี่ยวแรงกำลังเมื่อปฏิบัติธรรมก็ไม่ปวดเมื่อยง่ายเพราะได้ถวายอาหารอันประณีตมีรสอร่อยเป็นทานหรือลักษณะที่19มีแขนขายาวได้สัดส่วนเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเพราะทำทานด้วยความเคารพในวารสารบัณฑิตศาสตร์มหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์มหาปุริสลักษณะผู้วิจัยได้สรุปว่าการให้ทานส่งผลต่อ10ลักษณะมหาบุรุษนอกจากนี้การรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมเคารพอ่อนน้อมขวนขวายทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ยังส่งผลกับอีกหลายลักษณะด้วยเช่นกันท่านธนบดีทั้งหลายมาถวายภัตตาหารในวันนี้แม้ไม่เคยตระหนักแต่ท่านจะได้ลักษณะที่สมบูรณ์งดงามเปล่งปลั่งดูดีแข็งแรงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมใกล้ลักษณะมหาบุรุษเข้าไปทีละน้อยและยังเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นด้วยจึงสมควรหาโอกาสมาถวายภัตตาหารกันเป็นประจำคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติระโส

0: ธุเรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และในขณะนี
2: ้วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านเจ้าภาพที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
3: สาธุค่ะ
4: ครับปลื้มใจกับการสั่งสมบุญไปอีก1วันนะครับที
2: ่
4: ท
2: ุ
4: กท่านได้ประกอบพิธีกรรมในการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่อย่างต่อเนื่องเลยก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์มาสั่งสมบุญกันได้ที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีร่วมกันถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลครับวันอาทิตย์พบกันที่สภาธรรมกายสากลในกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่ผ่องใสและสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรวมถึงประกอบพิธีกรรมควบคู่กันไปได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com เว็บเดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเว็บไซต์ของทางสถานี GBN by DMCคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือ Zoom Application รับชมด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งกำลังใจอนุโมทนาบุญสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นรวมถึงแคปเจอร์หน้าจอแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราด้วยครับ
2: ค่ะหากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะคะอาจจะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมบุญสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์แคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะ0971696455และ0944919916พร้อมทั้งสามารถร่วมบุญออนไลน์กันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7หรือในระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcme.org ซึ่งจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญนะคะสั่งสมบุญเสร็จแล้วจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทันทีเลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญค่ะเพียงแค่ทุกท่านมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแล้วสั่งสมบุญได้เลยทันทีค่ะทาง LINE Official นะคะ ID LINE ค่ะ @ไซดมกายาค่ะสามารถที่จะพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสถานี GBN by DMC วัดพระธรรมกายได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมนี่คือบุญของเราที่เราสามารถสั่งสมได้ในทุกๆวันนะครับและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่เบิกบานขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสั่งสมบุญสร้างบารมียิ่งๆขึ้นไปครับคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญครับร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทร่วมถวายโต๊ะเก้าอี้แด่สามเณรเรียนนักธรรมและบาลีณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีนะครับได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาสนทายาทร่วมสร้างคนดีคืนสู่พระพุทธศาสนาซึ่งมีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและร่วมกันถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยบุญกุศลนะครับความปลื้มปีติใจการสร้างบุญเมื่อเกิดความปลื้มปีติครับก็จะเป็นการทำบุญที่ถูกหลักวิชาสำหรับคณะท่านประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมพรพลตำรวจตรีหญิงสุนีกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์และกัลยาณมิตรชัยสิทธิ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชัยภัทระแสงสุรีวัชราจากนั้นพลตำรวจตรีหญิงสุนีหานชัยวัฒน์ครับเป็นผู้แทนสาธุชนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์นำคณะสามเณรนะครับท่านเจ้าภาพและสาธุชนร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากการสร้างมหาทานบารมีก่อนที่กัลยาณมิตรชัยสิทธิ์แสงสุรีวัชราครับและกัลยาณมิตรชุลีวรรณหานชัยวัฒน์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพร่วมกันถวายปริวรรณผ้าป่าและปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับต่อด้วยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมทั้งยังได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันถวายโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสามเณรเรียนนักธรรมและบาลีสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

0: ให้แด่สามเณรนะครับเพื่อสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลีพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์นะครับจากผู้แทนสามเณรในหัวข้อการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยผู้แทนสามเณรนะครับได้กล่าวความตนหนึ่งว่าการสร้างสถานที่ไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารแต่เป็นการสร้างคนสร้างโอกาสให้คนได้มาสร้างความดีได้มาปฏิบัติธรรมทำให้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้ทั้งนี้สามเณรได้พูดถึงการก่อสร้างนะครับหมู่กุฏิสามเณรความตนหนึ่งว่าการสร้างเราไม่ต้องรอให้รวยก่อนเราก็สามารถสร้างได้ถ้าเรามีใจมีแรงร่วมกันคนละไม้คนละมือเราก็สามารถได้บุญแล้วบางคนมีใจเต็มร้อยเราก็ได้บุญเต็มร้อยเช่นกันและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถานะครับในความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่สามเณรได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมให้ได้เรียนนักธรรมบาลีถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากใครที่ได้มาเรียนธรรมะด้วยฟังธรรมะด้วยเป็นผู้รักษาธรรมะด้วยเป็นความโชคดีเป็นบุญใหญ่มากทำให้เราได้ทราบว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและญาติโยมที่ได้มาสร้างบารมีในครั้งนี้ก็ขอให้ปลื้มใจว่าเราได้ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ส่งเสริมสามเณรนับเป็นเรื่องที่ปลื้มทั้งนั้นเลยและหลังจากที่ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะสงฆ์สามเณรได้ให้พรทั้งนี้คณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์อีกด้วย
1: มีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับผมที่ได้เข้ามาร่วมงานนะฮะเพราะว่าน้องเนเนี่ยทุกๆลูกก็ถือว่าเป็นเมล็ดโพนะที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นพระในอนาคตนะฮะซึ่งก็ปณิธานของท่านพระมหาธีรธรรมนะฮะท่านก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะบำรุงพระศาสนานะฮะแล้วก็ต้องการสืบต่อพระพุทธศาสนานะฮะต้องการที่จะเพิ่มปริมาณน้องเนรให้เพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คือสถานที่และอาคารก็คงจะต้องมีความพร้อมในการที่จะรองรับปริมาณน้องเนรที่ท่านตั้งปณิธานว่าต้องการเพิ่มให้มากขึ้นกว่านี้จากเดิมที่มีอยู่200ลูกนะฮะต้องการที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ลูกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ทุกๆคนคงทราบดีว่าพระผู้ใหญ่ตามวัดต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะฮะก็ต้องการคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนรู้สึกยินดีนะฮะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไว้วางใจแล้วก็ส่งน้องเนรเข้ามาร่วมในโครงการวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาถือพานก็มีความปลื้มขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้นะก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านที่จะมาร่วมกันนะคนละไม้คนละมือไม่มากก็น้อยเนี่ยที่จะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะโครงการนี้สืบต่อไป
0: วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นหรือชาวท้องถิ่นนั้นได้เข้าถึงความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิครับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายโอซาก้านะครับก็เต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นก็มีชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวท้องถิ่นนะครับในเมืองโอซาก้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสนใจในการพัฒนาจิตใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันครับซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ตามมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาเรื่องของการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในการลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานและก็การดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นนั่นเองภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์นะครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายโอซาก้าบรรยายธรรมในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็ได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงที่มาความสงบใจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฝึกสมาธิโดยพระอาจารย์ท่านได้แนะนำวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวของทุกคนระหว่างการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ

เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับชาวญี่ปุ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำสมาธิช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและพบกับความสงบภายในที่แท้จริงหลายท่านตั้งใจเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายโอซาก้าอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีทีเดียวในการขยายแสงสว่างแห่งพระธรรมแล้วก็การสร้างสันติภาพโลกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจของชาวญี่ปุ่นหรือชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงอนุโมทนาบุญกับชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับสวดแล้วก็ส่งกันได้นะครับที่ forbrightworld.com นะครับโดยวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับข่าวต่อไปครับในวันวิสาขบูชานะครับวันสว่างทีเดียวมีพิธีทอดผ้าป่านะครับและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณตุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์0891309091ครับ0919151549ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tvนอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

เชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

พระศีล227อุบาสกศีล8เพราะนั้นก็ต้องมีศีล8อยู่ในใจว่าจะต้องไม่ละเมิดศีล8สิ่งนี้แหละที่จะต้องเตือนเราอยู่ทุกวันอุบาสกสัญญาชื่อเทิดชาติศรีนพรัตน์อุบาสกรุ่น2ตอนนี้ก็สังกัดสำนักงานประสานงานสถานที่ปฏิบัติธรรมมุกตะวันสาเหตุที่เข้าวัดเนี่ยเพราะว่า

0: ไปนิทรรศการทางก้าวหน้าของมหาลัยที่รามคำแหงแล้วก็ขอชื่อไว้ทางพี่ที่นั่นเขาก็โทรมาที่บ้านพิมพ์ดีเป็นไหมก็ตอบไปว่าพิมพ์ดีได้ครับเขาบอกอ้าวถ้างั้นก็ไปช่วยพิมพ์ใบดีกาที่สำนักงานโคยุฮะอนุสาวรีย์โคยุฮะมี4ชั้นชั้นล่างไม่ได้ทำอะไรชั้น2ก็เป็นที่นั่งสมาธิชั้น3นี่ก็จะเป็นที่พิมพ์ใบดีกาแล้วก็มีห้องของหลวงพ่ออยู่แล้วก็มีห้องประชุมชั้น4ก็จะเป็นที่ตั้งของเครื่องโรเนียวชั้น3มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านเดินมาน่าจะจำได้ว่าท่านเดินมาข้างหลังเราไม่รู้แล้วท่านก็มาทักเอาพิมพ์ดีดได้ด้วยล่ะเราก็บอกครับแต่ตอนนั้นยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อนะครับท่านก็เดินเข้าห้องไปประมาณ5โมงครึ่ง6โมงนี่แหละผู้นำบุญก็จะเข้ามาที่อาคารโคยุฮะนะฮะแล้วก็มานั่งสมาธิเต็มห้องเลยครับนะพี่ๆเนี่ยเขาก็ชวนไปนั่งสมาธิข้างล่างด้วยคือไอ้ตัวผมเนี่ยมันก็เคยฝึกสมาธิมาตามที่ต่างๆแหละทีนี้พอมานั่งสมาธิกับหลวงพ่อเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันดีอ่ะนั่งสมาธิแล้วมันดีมันเย็นในท้องซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยสว่างมีความสุขนั่งสมาธิแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าประสบการณ์ภายในที่หลวงพ่อท่านเรียกนะเฮ้ยเราเจอจริงเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มากมายแต่ว่าทำให้สัมผัสได้ว่ามันมีจริงพอมาได้เห็นได้ฟังกิจกรรมที่วัดทำเลยเริ่มศึกษาจริงจังจากหลวงพ่อทั้งสองปี28ก็ได้มาบวชอบรมธรรมทายาทรุ่น13แล้วในปีนั้นน่ะจะมีการบวชของพี่อุบาสก4ท่านบวชอุทิศชีวิตเราก็เป็นพระอันดับนะฮะเราก็เป็นพระอันดับพอเป็นพระธรรมทายาทประทับใจประทับใจตรงนี้แล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคือตอนนั้นนะไอ้เรื่องการอยากบวชนี่นะเราก็อยากบวชอยากอยู่ต่อแต่ว่าโดยส่วนลึกๆเนี่ยนะเรายังมีคอร์สเรียนอีก1คอร์สเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่อ่ะถ้างั้นก็เอาอย่างนี้เอาให้จบพอจบแล้วเราก็จะมาบวช
1: ชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่สิ้นสุดอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญและความสุขทางโลกีย์เท่านั้นชีวิตควรจะก้าวต่อไปสู่ขั้นที่สูงสุดชีวิตที่เข้าถึงธรรมกายเท่านั้นจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด
0: ทีนี้พอเราได้มาฟังธรรมะของหลวงพ่อธรรมะฟังธรรมะของหลวงพ่อทัตตะมันซาบซึ้งแล้วก็กินใจตัวเรามันพัฒนาขึ้นไงตรงนี้มันเป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นในตัวพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มีแนวทางนะมีแนวทางว่าเราจะเดินทางนี้แหละเราจะไปกับหลวงพ่อและหมู่คณะมันก็มีทั้งสอนทั้งสั่งสอนก็คือเราต้องฟังธรรมะท่านทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนจะไม่ขาดเลยสั่งก็คือสั่งพี่มาแล้วเราทำตามพี่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยหลวงพ่อทัตตะเนี่ยท่านจะเทศมงคลชีวิตตรงนี้นะมันเป็นพื้นฐานอย่างดีเลยทำให้เราเนี่ยนะเป็นนักสร้างบารมีที่ค่อยๆเข้าใจการทำความดีเป็นลำดับมีภาษาง่ายมีตัวอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวอย่างประสบการณ์ของหลวงพ่อทัตตะซึ่งสนุกมากเลยก็เลยได้อันนี้นะฮะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็แนวทางในการที่จะทำงานวัดต่อไปนะฮะเพราะว่าต้องใช้เลย

พระศีล227อุบาสกศีล8เพราะนั้นก็ต้องมีศีล8อยู่ในใจว่าจะต้องไม่ละเมิดศีล8เนี่ยแล้วก็แนวทางที่ท่านให้ไว้นะเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ความเป็นอุบาสกนี่นะท่านก็ให้ไว้ตั้งแต่แรกๆกันแหละต้องมีศีล8ต้องมีอุบาสกสัญญาสวดมนต์ทำวัดไม่ให้ขาดนั่งสมาธิไม่ให้ขาดงานเราก็ทำไปใจก็ให้มีหลวงพ่อมีธรรมะแล้วก็มีภารกิจประสบการณ์ภายในต้องให้มีอย่างเงี้ยก็ทำไปมันต้องทำทุกวันอุบาสกคือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยสิ่งนี้แหละที่จะต้องเตือนเราอยู่ทุกวันอุบาสกสัญญามีคำกล่าวว่าเหมือนใบบัวน้ำมันหยดลงไปใช่ไหมฮะแต่มันไม่ติดใบบัวเราต้องทำตัวของเราให้ได้อย่างนั้นอยู่กับโลกแต่อย่าติดกับโลกก็คำสอนท่านนั่นแหละภูมิใจมากเลย 100% เลยนี่เรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงอยากจะเป็นอุบาสกอะไรล่ะที่ฝึกตัวเพื่อที่จะมีเป้าหมายในการบวชในอนาคตในการเขียนสมัครเจ้าหน้าที่การเป็นอุบาสกอะไรล่ะเจ้าหน้าที่ของวัดอ่ะมันจะมีหัวข้ออยู่ข้างล่างนะฮะว่าอนาคตอะไรเงี้ยนะจะเป็นอะไรก็เขียนไว้ในนั้นว่าเราจะต้องบวชในช่วงบั้นปลายไม่อยากมีกุฏิเล็กๆสักหลังนึงอะไรเงี้ยเนี่ยมันติดอยู่ในใจนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัสกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้ให้โอกาสกระผมมาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งใดที่ลูกได้กระทำผิดพลาดล่วงเกินก็ขอกราบอโหสิกรรมจากหลวงพ่อและกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทำให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสใสใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทางใจให้ใจใสใสใจเกลี้ยงเกลี้ยงรักษาใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะ

ชมคะหลักวิชาที่ว่าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทำให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทำให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ

ร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสใสใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทางใจให้ใจใสใสใจเกลี้ยงเกลี้ยงรักษาใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใสใจละเอียดเมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะ

ชมคะหลักวิชาที่ว่าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบและก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิท

พอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์

เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไหลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแห่งบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจ

พื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลก

ต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใส

ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ตั้งแต่กลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลง

ต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราบ้านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย

ในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้จัดโครงการค่ายพุทธรักษาน้อยรุ่นที่1เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาครับโดยในครั้งนี้นะครับมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาเข้าค่ายจำนวนถึง65คนด้วยกันจากสถานศึกษา5โรงเรียนครับประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาพิรมโรงเรียนวัดลำพูโรงเรียนสอนสมบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์66นราธิวาสและโรงเรียนรักไทยเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสโดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนะปรีชาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1

จ้าอาวาสวัดทุ่งคาเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสนะครับได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อหล่อหลอมให้เด็กๆนะครับมีความคุ้นเคยกับทางคณะวิทยากรก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยฐานห้องนอนฐานห้องแต่งตัวเพื่อเรียนรู้การจัดพับเก็บเสื้อผ้าผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวฐานปัดกวาดเช็ดถูนะครับเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีฐานห้องน้ำเพื่อเรียนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งน้องๆ นักเรียนเด็กประถมศึกษานะครับก็ต่างให้ความร่วมมือการเข้าฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีครับเพราะได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้นะครับได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์แล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าโครงการนี้ช่วยปรับพฤติกรรมของเด็กๆให้มีจิตใจอ่อนโยนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเยาวชนแกนนำต้นบุญครับที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนั่นเองนะครับสาธุชนจำนวนมากนะครับร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายซิดนีย์นะครับณย่านไทยทาวประเทศออสเตรเลียครับบรรยากาศภายในงานนะครับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็แรงศรัทธาอันแรงกล้าทีเดียวจากสาธุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นรวมไปถึงชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์พร้อมใจกันเดินทางมาแต่เช้าตรู่ทีเดียวครับมีการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัย4เพื่อมาร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นทำให้พื้นที่ย่านไทยทาวนะครับก็เต็มไปด้วยภาพแห่งความสดใสและก็รอยยิ้มของผู้ใจบุญภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิบังโสครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซิดนีย์และคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซิดนีย์รวม8รูปได้ออกเดินบิณฑบาตนะครับเพื่อโปรดญาติโยมและแผ่เมตตาให้แก่สาธุชนในย่านไทยทาวสำหรับการจัดตักบาตรในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่ชาวไทยในต่างแดนที่คิดถึงบรรยากาศที่มีการทำบุญตักบาตรที่บ้านเกิดก็คือประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็ยังมีชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจร่วมหยุดชมและเข้ามาสอบถามถึงวัฒนธรรมการตักบาตรอันงดงามนี้บางท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับในการใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งถือเป็นภาพแห่งการเชื่อมโยงศรัทธาอย่างไร้พรมแดนในส่วนของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์นะครับก็ต่างนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มขนมผักผลไม้มารอใส่บาตรด้วยความประณีตบรรยากาศก็อบอวลไปด้วยพลังงานบวกนะครับแล้วก็มีความศรัทธาอย่างเต็มที่ทีเดียวทุกพื้นที่นะครับคณะสงฆ์ก็ต่างนำมาซึ่งความชุ่มเย็นทั้งกายและใจครับแล้วก็เป็นสิริมงคลหลายท่านนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่าการได้เห็นภาพภาคกาสาวพัสของคณะพระภิกษุสงฆ์ใจกลางเมืองนครซิดนีย์ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่ที่เมืองไทยเต็มกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในต่างแดนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,415 ล้านจบเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับสุดแล้วก็ส่งกันได้นะครับที่ forbrighttour.com นะครับโดยวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับข่าวต่อไปครับในวันวิสาขบูชานะครับวันสว่างทีเดียวมีพิธีทอดผ้าป่านะครับและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณตุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์089-130-9091ครับ091-915-1549ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะครับอายุระหว่าง 18-30 ปีท่านชายนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการผสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนอบรมนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายนะครับอายุระหว่าง9-16ปีครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับปุญญาของภาคพื้นอเมริกานะครับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับจะจัดงานนะครับในวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรจำนวน30รูปและเจ้าวาด19วัดในภาคพื้นอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับอีกหนึ่งข่าวบุญใหญ่ครับพิธีสมโภชองค์พระประธานนะครับจารึกชื่อแผ่นมงคลนามนะครับหรือแผ่นทองนะที่แผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายบุญท่อพระป่า20ศูนย์นะครับภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272นะครับหรือร่วมบุญได้ผ่านทางหมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

0: ทีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายเกิดดับตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมดานี้มิมีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เลยพุทธกาลสมัยหนึ่งซึ่งธรรมอุทกจากพระบรมศาสดายังไหลรินหล่อเลี้ยงเวนยสัตว์ผู้ทุกข์ยากณพระเชตวันมหาวิหารการนั้นมีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิให้ดื่มดำธรรมรสได้ดุจเดิมกิเลสจากหญิงนั้นทำให้บุตรแห่งพระสมณะโคดมรูปหนึ่งมิเป็นอันบำเพ็ญภาวนา
1: เฮ้ยเหตุใดใจมันจึงรุ่มร้อนเช่นนี้หลับตาคราใดก็เฝ้าเห็นแต่ความงามของน้องทำยังไงนะใจเราถึงจะสงบลงได้สักทีเฮ้ย
0: แม้ภิกษุรูปนี้จะเคยฟังเทศนาธรรมมิให้หลงไหลในกามอันประกอบขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียงมาหลายครั้งหลายหนแต่มาถึงบัดนี้กลับหลงลืมไปหมดสิ้นความเวทนานี้ประจักษ์ขึ้นในข่ายพระญาณองค์จอมไตรทรงปรารถนาให้พระภิกษุนั้นพ้นภัยจากวัฏสงสารจึงกำหนดให้เข้าเฝ้าณพระคันธกุฎี
2: ดูก่อนภิกษุสีหน้าท่านช่างเศร้าหมองยิ่งนักเรารู้ถึงการเป็นทุกข์ของท่าน
1: องค์ศาสดาโปรดช่วยกระผมให้เห็นทางสว่างด้วยนะครับ
2: ขึ้นชื่อว่าหญิงย่อมเป็นสิ่งก่อกวนพรหมจรรย์ของเพศสมณะผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเสมอในอดีตชาตินั้นบัณฑิตก็เคยแสดงให้รู้แจ้งถึงอันตรายจากกิเลสในใจหญิงมาก่อน
0: จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติขึ้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณชายแดนแคว้นกาสีครั้งโน้นมีบุตรชายในครอบครัวพราหมณ์ผู้หนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นท่ามกลางการดูแลอย่างหวงแหนจากผู้เป็นพ่อและแม
3: ่หนักไหมจ้าลูกค่อยๆเดินไปนะให้พ่อกับแม่ช่วยไหม
1: ไม่เป็นไรจ้าแม่เสียทรัพย์ซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากแล้ว
4: เออเดินดีๆลูกเดี๋ยวจะหกล้มบาดเจ็บเอาได้นะ
0: บุตรพราหมณ์เป็นชายหนุ่มรูปงามฐานะดีและมีภูมิรู้จึงเป็นที่หมายปองของสตรีทั่วไปและการที่เขายังอยู่ในวังวนของกิเลสจึงทำให้รู้สึกชื่นชอบในหญิงสาวที่เข้ามาหลงไหลตัวเขาเช่นกันซึ่งนางพราหมณีผู้เป็นแม่ต้องคอยกำลาบห้ามปรามอยู่มิเคยเว้น
3: แม่ผู้หญิงคนนี้มาอีกละเป็นผู้หญิงยิงเรือแท้ไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวมาหาผู้ชายอยู่ได้ไม่เว้นวันเข้าไปในบ้านเลยลูกอย่าไปเสวนากับแม่พวกนี้เลย
1: ท่านแม่แต่น้องนางคนนี้น่ารักดีนะลูกอยากคุยกับเธออ่าฮะดีจังวันนี้ไม่มีแม่มาคุมโปรยเสน่ห์ได้เต็มที่เลยเรา
5: อุ๊ยมีผู้ชายหน้าตาดีมองมาทางเราด้วยอ่ะแน่แน่หรือว่าเขาแอบชอบเรานะ
6: ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ล้อล่อสูงเทพบาดใจ
1: คนนี้ก็สวยคนนั้นก็น่ารักโอ้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับเขาสักทีฮ่าเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยมันลำบากใจจริงๆ
0: แม้บุตรชายจะใคร่แต่งงานมีเย่ามีเรือนเพียงใดแต่พราหมณ์บิดามารดากลับไม่ให้การสนับสนุนเลยท่านทั้งสองอยากให้บุตรชายครองเพศบรรพชิตยิ่งกว่าสิ่งไหน
3: ลูกรักพรหมโลกอ่ะเป็นที่หมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนที่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเทพยดาผู้บริสุทธิ์เราอยากให้ลูกบำเพ็ญบารมีเอาดีทางธรรมนะลูก
4: พ่อเองก็เห็นด้วยกับแม่ธรรมะจะทำให้ลูกเห็นทางสว่างของชีวิตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้
3: เมื่อบวชแล้วพอสิ้นอายุไขจากโลกนี้เจ้าก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกนะจ๊ะเจ้าเชื่อแม่เธอเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานมาออกบวชเถอะนะ
1: เป็นนักบวชแบบนี้เหรอท่านแม่ลูกยังหนุ่มยังแน่นขอลูกเอาดีทางโลกก่อนเถอะจ้ะ
4: ดีเหมือนกันหากเจ้าจะเอาดีทางโลกเพราะก่อนที่จะครองเรือนเจ้าต้องรอบรู้ศิลปศาสตร์ทางโลกก่อนเจ้าจึงจะเป็นสามีที่ดีได
1: ้เมื่อท่านพ่อเห็นว่าควรเป็นแบบนั้นข้าก็จะไปเรียน

0: ที่สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกพ่อและแม่คิดเห็นเช่นไร
1: พ่อกับแม่เห็นดีด้วย
2: เจ้าไปเถอะ
3: เมื่อผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่สามารถพูดให้บุตรชายเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานได้จึงออกอุบายให้บุตรชายไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์โดยหวังว่าอาจารย์จะช่วยสอนให้ลูกเห็นทางธรรม
2: จงเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ยังโสดอยู่นะลูกท่านจะได้มีเวลาสอนได้มากเจ้าจะได้จบโดยเร็วนะลูกนะ
4: ต้องรีบเรียนรีบกลับเราจะได้กลับมาแต่งงานกับน้องหญิงคนสวยเร็วๆ
3: บุตรพราหมณ์เดินทางสู่ทิสาปาโมกข์อยู่หลายวันก็พบกับอาจารย์คนโสดตามที่มารดาสั่งไว้จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเริ่มเรียนวิทยาการจากอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มรูปงามบุตรพราหมณ์ได้เรียนจนสำเร็จวิทยาการตามกำหนดจึงรีบอำลาอาจารย์กลับบ้าน
5: จำเริญรุ่งเรืองเถิดเมื่อเจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะโชคดีไปดีมาดีนะ
4: ศิษย์ขอกราบลาศิษย์จะรำลึกพระคุณอาจารย์เสมอ
6: ไรเนี่ยมาทีหลังจบก่อนเราอีกเรียนมา30ปีแล้วยังไม่จบสักทีถ้าเป็นมหาวิทยาลัยคงโดนรีทายไปแล้วเรา
3: บุตรพราหมณ์ใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่เมื่อพรรณนาถึงวิชาทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาท่านทั้งสองกลับยังไม่พอใจ
2: เจ้าไปเรียนตั้ง 3-4 ปีมีแค่นี้หรอกหรือ
4: โธ่นี่ก็ตั้งมากมายแล้วนะท่านแม่คิดว่าลูกเรียนมาหมดครบถ้วนแล้ว
2: ครบถ้วนแล้วหรือแล้วอาสาตมนล่ะเจ้าเรียนมาหรือยัง
4: มีด้วยหรือท่านแม่ข้าไม่เห็นอาจารย์สอนให้ข้าเลย
2: อาสาตมนเนี่ยเป็นวิชาพิเศษที่น้อยคนนักจะได้เรียนรู้ลำพังศิลปศาสตร์ทั่วไปใครๆก็ยอมเรียนรู้ได้แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะที่รู้อาสาตมนบ้างเล่าแม้แต่ชื่อมนบทนี้บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
4: โอ้ท่านแม่ลูกมีได้เรียนบทนี้เลย
2: อาจารย์เขาคงเห็นว่าลูกรีบร้อนอยากกลับมาประกอบการงานมีเหย่ามีเรือนกระมังจึงได้สอนเฉพาะวิชาที่จำเป็นแก่การเลี้ยงชีพให้แต่แม่ว่ายังไม่พอดอกเจ้าเพราะอาสาตมนเป็นวิชาที่สำคัญมากควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องรู
4: ้โอ้ยนี่ลูกต้องกลับไปเรียนอาสาตมนจากอาจารย์อีกแล้วเหรอโธ่เมื่อไหร่ลูกถึงจะได้แต่งงานหรอท่านแม่

0: ท่านเข้าไปอยู่ในป่าเสียแล้ว
1: โอ้ยเจ้าน่ะมาช้าไปอาจารย์เนี่ยได้พาหญิงม่ายตาบอดไปอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นถ้าเจ้ายังจะไปหาอาจารย์ก็รีบเข้าไปเถิดมืดค่ำลงจะลำบาก
2: อะไรกันเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี
0: ้ชายหนุ่มบุตรพราหมณ์เร่งเดินทางผ่านป่าใหญ่เร่งฝีเท้าอย่างไม่ได้รอช้าจนเย็นย่ำสนธยาก็พบอาสมหลังใหญ
2: ่โอ้นั่นอาจารย์ของเรานี่นาโถเอ้ยหลบมาอยู่เสียไกล
3: อาจารย์อาจารย์ครับ
4: อ้าวศิษย์รักเป็นเจ้าหรือนั่นเข้าป่ามาหาอาจารย์ถึงนี่มีอะไรหรือมาเถอะเข้ามาคุยกันก่อน
0: ค่ำคืนนั้นอาจารย์จากที่สาป่าโมกกับบุตรพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ก็สนทนาซักถามกันถึงวิชาอาสาตมนที่มารดาของศิษย์สั่งให้มาเรียน
2: ท่านแม่ของศิษย์บอกให้ศิษย์มาเรียนอาสาตมนจากอาจารย์ก่อนแล้วถึงแต่งงานได้
4: อย่างนั้นดอกเหรอ
0: เมื่ออาจารย์ฟังศิษย์พูดก็รู้ดีว่าวิชาอาสาตมนนี้ไม่มีจริงเลยดังนั้นมารดาของศิษย์คงคาดหวังให้ช่วยในทางอื่น
4: บุตรพราหมณ์เอ๋ยมารดาของเธอคงไม่อยากให้มีภรรยาเป็นแน่ฮ่าเอาละอาจารย์จะสอนบทเรียนนี้ให้เธอเอง
2: โอ้อาจารย์รู้จักวิชานี้ด้วยหรือดีใจจังเลยท่านจะสอนวิชานี้ให้ข้าใช่ไหม
4: ใช่อาจารย์จะสอนวิชาอาสาตมนให้ก็ได้แต่เธอต้องดูแลหญิงม่ายแทนอาจารย์นะ
2: ครับอาจารย์แล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ
4: เจ้าต้องอาบน้ำถูนวดให้ท่านอย่าได้รังเกียจที่สำคัญขณะที่ปรนนิบัติเจ้าต้องพรรณนาความงามของท่านไปด้วยเสมอ
2: เป็นการพูดปดทำไมข้าต้องพรรณนาความงามของหญิงแก่ด้วยไม่เห็นเธอจะมีความงามหลงเหลืออยู่เลยสักนิด

0: ธนามันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ปรนิบัติหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าทำไปเถอะนี่ไงหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าต้องดูแลนางอย่างดีแล้วอย่าลืมพรรณนาชมโฉมให้นางฟังด้วยนะ
1: เห็นอย่างนี้แล้วข้าพรรณนาไม่ออกหรอกอาจารย์
0: เจ้าก็เยินยอไปสมัยอดีตที่ยังสาวของนางสิให้เกิดความหลงปลื้มนางจะได้มีความสุขแล้วสังเกตด้วยว่านางมีกิริยาตอบมาว่าอย่างไรต้องมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะไหนเจ้าทดสอบให้อาจารย์ดูหน่อยสิ
1: คุณแม่ขอรับเมื่อสมัยคุณแม่ยังสาวคงสวยไม่น้อยขนาดอายุมากแล้ว

0: ยังสวยไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ยังสดใสขนาดนี
1: ้ทุกวันนี้คราใดที่ปรนิบัติหญิงแก่ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำหรือนวดเฟ้นชายหนุ่มก็จะพรรณนาความงามของเธอให้ฟังมิได้ขาดในที่สุดกิเลสก็เข้ากุมจิตใจหญิงแก่ให้เผลอรักใคร่ชายหนุ่มเข้าจนได
2: ้ถ้าพูดจริงหรือพ่อหนุ่มฉันงามอย่างนั้นจริงๆหรอฉันทนฟังคำหวานของเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
0: คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
2: ฉันสวยถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอต้องการฉันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาอยู่กินกันที่นี่เลยเถอะ
0: โอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณแม่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาตายแน่
2: ๆมันจะอยากอะไรล่ะพ่อนมเราก็ฆ่าเข้าให้ตายซะก็หมดเรื่องแล้วเราก็อยู่กินกันสองคนอย่างมีความสุข
0: ผมทำไม่ได้หรอกคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ของผม
2: ถ้าเธอทำไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนฆ่าเขาเองที่ฉันทำไปก็เพื่อเราสองคนเธอต้องร่วมมือกับฉันนะ
1: หญิงแก่ตาบอดผู้ถูกกิเลสลุ่มหลงครอบงำคิดวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างหน้ามืดโดยให้บุตรพราหมณ์ช่วยทำตามแผนของเธอ
2: พ่อหนุ่มทำตามที่ฉันบอกแค่นั้นก็พอส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการลงมือฆ่าเขาเอง
0: เฮ้ยหญิงแกช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักเสียวแรงที่อาจารย์เคารพดุจมารดาเฮ้ยอนิจจา
1: ชายหนุ่มเมื่อผ่าออกมาจากหญิงแกก็รีบนำแผนร้ายของนางมาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยไม่ได้ปิดบังอำพราง
3: เป็นไปอย่างที่ข้าคาดไว้แท้ๆเช่นนั้นเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างดีกว่านะสิบรัก
1: จากวันนั้นทั้งอาจารย์และสิบต่างช่วยกันวางแผนลวงหญิงม่ายอย่างแนบเนียน
3: เราใช้ไม้มะเดื่อนี้วางบนเตียงอาจารย์แล้วเธอจงขึงเชือกนี้เป็นราวนำทางไปยังห้องของหญิงม่ายนั้นเถอะ
1: บุตรพราหมณ์จัดการทุกอย่างตามอาจารย์สั่งแล้วออกมาให้สัญญาณหญิงแก่เพื่อให้เธอทำตามแผนที่เธอวางไว้แต่แรก
0: คุณแม่มาจัดการได้เลยครับอาจารย์กำลังหลับสนิท
1: หญิงม่ายเมื่อได้รับสัญญาณก็รีบเกาะราวเชือกด้วยแรงเดินที่เหลืออยู่น้อยนิดนางเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คนที่นางเคยรักประหนึ่งบุตรพร้อมขวานอังคมกริบ
2: พ่อหนุ่มอีกอึดใจเดียวเราก็จะทำสำเร็จแล้วเฮ้ยโอ้ยเหนื่อย
1: เมื่อเดินสุดราวเชือกตามแผนนางก็เงื้อขวานฟันลงที่เตียงอาจารย์สุดแรง
2: ว้ายอะไรกันนี่ทำไมถึงกลายเป็นขอนไม้ไปได้ล่ะโอ้ยโอ้ยยืมไม่ออกโอ้ยเหนื่อย
3: เธอเห็นโทษของความลุ่มหลงแล้วหรือยังโดยเฉพาะสตรีเพศอันเป็นดุจไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่ง
0: โอ้ยน่ากลัวจังขนาดแก่แล้วนะเนี่ย
1: เมื่อรู้ตัวว่าถูกอุบายหญิงม่ายก็ตกใจจนลมสว่านตีขึ้นหน้ามืดหงายหลังล้มลงทันที
2: โอ้ยทั้งเจ็บทั้งอายเป็นลมดีกว่า
1: หญิงม่ายตาบอดล้มลงแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเพราะหมดอายุไขบุตรพราหมณ์ได้ช่วยอาจารย์ปรงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลา กลับบ้าน
0: ไม่น่าเชื่อว่ากิเลส จะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริง
3: ๆไปดีเถอะท่านแม่เธอจงรู้ไว้เถิดวิชาอาสาตมนนี้ไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงอุบายที่มารดาของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้น
0: เป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรม
1: อีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวชเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามารดาบำเพ็ญภาวนามิข้องแวะกับสตรีใดอีกจนหมดอายุไขในมนุษยโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้จบแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้หม่นมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยหมดทุก

ระคาถาประจำชาดกอาสาโลกิตติโยนามะเวลาตาสังณวิชติสารตาจะปคัพพาจะสิกขีสัพพคโสยถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยั้งพวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนัดหนักทั้งทนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจักหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มพูนวิเวกในสมัยพุทธกาลหญิงชรากำเนิดเป็นภิกษุณีชื่อพัทธกาปิลานีบิดาของชายหนุ่มกำเนิดเป็นพระมหากัสสปะลูกศิษย์กำเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบถวายความเคารพพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธุมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกทุกท่านนะทางที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ที่รับชมออนไลน์อยู่ทั่วโลกนะอีก4วันก็จะถึงวันสำคัญของโลกคือวันอะไรเอ่ยวันวิสาขบูชานั่นเองซึ่งเราจะได้มาเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่จะเกิดขึ้นหัวข้อวันนี้ที่จะได้นำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาธรรมะคือว่าด้วยหัวข้อตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งเข้ากับช่วงวันวิสาขาบูชาพอดีนะเราก็จะได้มานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดพุทธานุสตินึกถึงท่านเราก็จะได้ปลื้มในบุญปลื้มในความศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนั้น

0: เองเป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้มีงานบุญที่วัดคือได้มาปฏิบัติธรรมในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมแล้วก็อุปสมบทชีวิตของอุบาสกนะซึ่งเป็นบุญใหญ่ของพวกเราเนี่ยวันนั้นอยากให้ทุกคนได้เตรียมกายวาจาใจให้พร้อมก่อนจะถึงบุญใหญ่อีก4วันคือวันที่31พฤษภาคมนี้แล้วก็วันนี้จะได้มาฟังเรื่องราวดีๆให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันวิสาขบูชาเราจะได้นึกถึงท่านอยู่ในใจของเราให้จิตเราใจเราผ่องใสตลอดเวลาแล้วเราก็จะได้มานึกถึงท่านกันแต่ก่อนที่จะไปฟังรับชมรับฟังเดี๋ยวมาชมความสำคัญของวันวิสาขบูชากันก่อนนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มี

ปฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเราซึ่งต้องบอกว่าพุทธประวัติฉบับทั้งในพระไตรปิฎกอรรถกถาและก็พุทธประวัติจากสถานที่จริงวันนี้จะพาทุกท่านไปตามรอยพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติในเส้นทางสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนอื่นต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้พอไม่รู้แล้วก็ทำกรรมทั้งกรรมที่ไม่ดีนะแล้วก็มีเสวยผลกรรมนั้นทำให้เราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็พลัดพรากไปพัดไปสู่อบายนะในเรื่องเคสดีต่างๆที่เราได้ศึกษาในโรงเรียนวันฝันในฝันเราก็ทราบเนาะโอ้เคสดีเยอะแยะเลยคนผิดศีลผิดธรรมก็ไปอบายภพภูมิต่างๆรองรับอยู่นะซึ่งต้องบอกว่าในกัปนี้เป็นกัปที่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์นะเรียกว่าพัทธรกัปแต่บางกัปนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นเลยนะบางกัปไม่มีเลยเรียกว่าสุญญกัปคือกัปที่ว่างเปล่าชาวโลกทั้งหลายก็เป็นยังไงเอ่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่งก็ใช้ชีวิตผิดพลาดนะไปอบายกันยาวนานจึงมีสังสารวัฏต่างๆเกิดขึ้นมากมายต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นมาหมดแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างแต่ก็ยังท่องอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็อยู่ในจักรวาล นี้นะนี่แหละในภพ3นี่แหละต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักว่าแล้วพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้ที่รู้แจ้งเป็นผู้ที่นำเราออกจากทุกข์นำแสงสว่างให้เราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตในบรรดาพุทธเจ้าย้อนไปตั้งแต่เสียสงไขยแสนกับมีพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงกี่พระองค์เอ่ย28พระองค์นะ28พระองค์นี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะกุฏกนิกายพุทธวงศ์นะได้กล่าวไว้โอ้ทั้ง28พระองค์แต่เรามาดูนะว่าช่วงเวลานี่ยาวนานมากไม่ใช่แค่28พระองค์เนี่ยไม่ได้มีทุกกัปนะดูช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนาหรือพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นนะ4อสงไขย3อสงไขย2อสงไขย1อสงไขยเนี่ยเว้นช่วงยาวนานมากอันนี้พระอาจารย์หลวงพี่ย่อเวลาสั้นๆนะให้เราเห็นนะว่า100,000กัป 30,000 กัป 1,800 กัป 94 กัปนี่คือช่วงระยะเวลาที่พุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่ละพระองค์นะจนถึงกับปัจจุบันของเราคือ92กับ91กับพระวิปัสสีนะแล้วถัดจากนั้น931กับแล้วก็พัทธรกัปในปัจจุบันนั่นหมายความว่าไม่ได้มีพุทธเจ้าทุกกับเพราะฉะนั้นกับนี้ถือว่าเราโชคดีมากถ้าไม่ได้เจอพุทธเจ้าในกับนี้ย้อนไปทีก็นู่นเลย31กับที่แล้วคือพระเวสสภูกับพระสิกขีนี่คือช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราถือว่าโชคดีมากนะได้มาเจอพัทธรกัปนี้มีถึง5พระองค์แล้วก็พระองค์ที่4ก็คือพระสัมมาจารย์พระนามว่าโคดมพุทธเจ้านั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราตามรอยบาทพระศาสดาของเรานี่แหละว่าท่านได้สร้างบารมีมาอย่างไรบ้างเราจะเห็นเริ่มจากพระชาติแรกก่อนที่ท่านจำได้ไหมตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

ว่ายน้ำแบกมารดาในท่ามกลางมหาสมุทรครั้งนั้นเองก็เกิดปฐมจิตตุปบาทการว่าปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งจิตมโนปฏิฐานว่าถ้าเราข้ามพ้นห้วงทะเลทุกข์ได้แล้วขอให้เราสามารถนำสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากทะเลแห่งชีวิตหรือว่าตรงสงสารนี้ไปได้ด้วยนะท่านก็ปรารถนาว่าพุทโธโพเทยังเมื่อเราพ้นแล้วขอให้คนอื่นเมื่อเราสัตว์รู้แล้วก็ให้คนอื่นสัตว์รู้ได้ด้วยนะเมื่อเราหลุดพ้นแล้วก็ให้คนอื่นหลุดพ้นตามได้ด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วก็ขอให้คนอื่นข้ามตามได้ด้วยนะคือข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวพุทธประวัติท่านได้สร้างบารมีมานับอสงไขยไม่ถ้วนนะอย่างน้อยคือ20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยแม้ว่าชีวิตวังไวก็ไม่เสียดายเพื่อสร้างบารมีนะเดี๋ยวเรามาชม MV พุทธประวัติกันก่อนเนาะ

ขอกราบการปฐุมบาทพระศาสดานะนี่ก็เป็นพุทธประวัติที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจนะว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นท่านต้องสร้างบารมีสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับภพนับชาติไม่ถ้วนเพื่อสัพพัญญุตญาณแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละให้ได้เราจะได้เห็นต้นแบบการสร้างบารมีของท่านในกำเป็นบารมีทั้ง10ทัศ30ทัศต่างๆนะซึ่งพระชาติที่ท่านได้ตั้งแต่พระชาติคิดในใจตั้งแต่ว่ายน้ำแบกมันดาแล้วก็พระชาติที่ท่านได้ตั้งความปรารถนานะมีชาติหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าสัตตุตัปปนะท่านก็เคยเป็นพระราชานะคือท่านก็เป็นหมดแล้วนะทั้งเป็นพระราชาเป็นยาจกวานิพกเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในชาตินี้ท่านก็เห็นเรื่องของช้างตัวนี้นะติดในกามก็คือช้างตกมันแม้แต่นายควานช้างให้คีบเหล็กร้อนๆเนี่ยก็ยังคีบได้นะเพราะว่านายควานช้างเนี่ยใช้มนต์สะกดไว้แต่พอถึงกามเริ่มก็คือช้างตกมันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะท่านก็คิดอย่างนี้ในใจว่าโอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดข้องอยู่ในกามทั้งหลายเนี่ยท่านก็เลยปรารถนาว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้จตุรู้ธรรมเราก็จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นห่วงแห่งทุกข์ตามเราไปด้วยนะถ้าเราจำกันได้ช้างตัวนี้ก็คือใครเอ่ยในพระมหากัสสปะเนี่ยท่านปัจจุบันไม่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธ์นิพพานไปแล้วนะแต่ว่าร่างกายของสังขารของท่านเนี่ยในคัมภีร์บอกว่าต่อไปในยุคของพระสีเมตไตรเนี่ยพระสิมาตยท่านจะมาชำระร่างท่านบนฝ่ามือนะผู้ที่เป็นนายควานช้างก็คือพระมหากัสสปะส่วนช้างตัวประเสริฐตัวนี้ก็คืออดีตชาติของพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีอยู่นั่นเองนะหมายว่าสังสารวัฏเนี่ยพระชาติต่อมาแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้คือพระชาติที่เป็นพรหมดาบสโพธิสัตว์นะยอมสละชีวิตนะให้ลูกศิษย์ไปหาเนื้อมาให้แม่เสือแม่ลูกอ่อนกินนะปรากฏว่าหาไม่ได้ตัวเองก็เลยยอมสละชีวิตเพราะถ้าเกิดไม่สละเสือก็จะกินนะลูกเนี่ยตัวเองนะด้วยความหิวนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสละชีวิตนับภพนับชาติกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะส่วนประชาติต่อมาคือประชาติที่ได้รับพุทธยากรนะเราทราบกันอยู่คือชาติที่เป็นสุเมธดาบสนะท่านก็ได้รับพุทธพยากรในประชาตินี้นะเปลี่ยนจากอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์นะก็คือได้พยากรณ์ว่าเป็นพุทธเจ้าเที่ยงแท้แน่นอนว่าต่อนี้ไปอีกเสียสงไขยแสนกับท่านสุเมธดาบสจะได้เป็นพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพุทธเจ้าก็คือบรมศาสดาของเรานั่นเองแล้วท่านก็สร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเลยนะที่เราคุ้นกันคือทศชาติชาดกนะเป็นมาหมดแล้วนะเป็นกษัตริย์เป็นนักบวชนะเป็นพญานาคเป็นมาหมดแล้วเป็นพรหมเป็นบัณฑิตนะต่างๆนะหรือถ้าเราศึกษาในชาดก500ชาตินะจริงๆในพระไตรปิฎกบอกว่ามีอยู่547เรื่องนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นทั้งหมดแล้วนะเป็นเยอะแยะมากมายนะทั้งมนุษย์นะทั้งนักบวชทั้งเทวดาทั้งพรหมนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นมาหมดแล้วนะนี่คือสังสารวัฏที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ขึ้นชื่อว่าโพธิสัตว์ท่านจะสร้างบารมีทุกภพทุกชาติจะมีคำว่าสัพพัญญุตญาณนะเพื่อสัพพัญญุตญาณอยู่ในใจนะจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานั่นเองนะนี่คือเส้นทางที่เราเห็นว่าจากบุคคลธรรมดาสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นำพาสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานได้ด้วยนะท่านไม่ได้ปรารถนาไปผู้เดียวแต่ว่าปรารถนาที่จะพาชาวโลกทั้งหลายเนี่ยให้พ้นวัฏฏสงสารนี้อันยาวไกลไปสู่พระนิพพานในที่สุดนั่นเองในพุทธประวัติก่อนที่ท่านจะมาบังเกิดขึ้นเราก็ดูว่าตอนก่อนจะมาบังเกิดที่อินเดียนะที่เนปาลนี่แหละปัจจุบันอยู่ที่ประเทศเนปาลนะท่านก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาให้มาบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้า

ก่อนมาเกิดท่านก็พิจารณาว่าเรียกว่าเลือกเกิดได้ด้วยบารมีแล้วเรียกว่าเลือกปัญจมหาวิโลกนะเลือกทวีปว่าจะไปเกิดในทวีปไหนทวีปนี้ไม่ได้หมายเอาทวีปยุโรปเอเชียหรือว่าทวีปอเมริกานะแต่ทวีปนี้คือโลกของเรามีอยู่4โลกนะชมพูทวีปเป็นโลกหนึ่งนะอัปปราโคยานทวีปบุพวิเทหะทวีปนะซึ่งเป็น4โลกที่อยู่รอบขอบพระสุเมนนะอันนั้นโลกของเราเรียกว่าชมพูทวีปประเทศล่ะเป็นประเทศมัชฌิมประเทศคืออินเดียนะที่เจริญรุ่งเรืองด้วยผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ต่างๆอายุไขมนุษย์ 100,000 ปีคือไม่มากกว่า 100,000 ปีไม่น้อยกว่า100ปีเป็นช่วงมนุษย์ที่สามารถตรัสรู้ธรรมตามได้ถ้ามากไปคนก็ไม่เห็นภัยของไตรลักษณ์นะถ้าน้อยไปกิเลสก็หยาบเกินไปนะเกิดในตระกูลกษัตริย์นะปกติพุทธเจ้าจะเกิดได้แค่2ตระกูลคือกษัตริย์หรือว่าพราหมณ์แล้วก็เลือกมารดานะมารดาคือพระนางสีมหามายานะนี่คือการออกแบบชีวิตของท่านย้อนมากลับมาที่เราท่านทั้งหลายนะนักเรียนวันฝันได้ฝันได้ออกแบบชีวิตกันหรือยังหลวงพ่อบอกเราคือผู้ออกแบบชีวิตนะเราลิขิตชีวิตด้วยตัวเราเองนะไม่ใช่ใครจะมาลิขิตแต่เรานี่แหละต้องลิขิตตัวเองนะจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นอะไรก็อยู่ที่เราออกแบบชีวิตนั้นเราเลือกเกิดได้ด้วยบุญที่เราสร้างไว้เหมือนท่านที่บารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็เลือกมาเกิดแล้วก็จุติมาอยู่เกิดในที่กรุงกบิลพัสนั่นเองนะที่แคว้นสักกะพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยท่านก็ได้ตั้งครรภ์แล้วก็ถึง10เดือนนะหรือว่าทศมาสจึงได้ประสูตรวันประสูตรก็คือวันนั้นแหละคือวันเพ็ญเดือน6นะวันเพ็ญเดือน6แล้วว่าวันวิสาขะนั่นเองนะเรามาดูในธรรมดาของพระโพธิสัตว์จริงๆมีหลายข้อนะยกมาเพียง5ข้อเพื่อเราเห็นภาพว่าในมหาประธานสูตรนะก็พูดถึงว่าธรรมดาของพระโพธิสัตว์คือพระมารดาจะไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในพระครรภ์ด้วยอวัยวะสมบูรณ์นะคือเห็นเลยว่าเนี่ยบุตรในท้องของเราเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ในท้องนะแล้วก็ไม่ประสูติด้วยการนั่งคลอดหรือนอนคลอดแต่พระมารดาโพธิสัตว์จะประทับยืนประสูติเท่านั้นนะ3พระโพธิสัตว์จะประสูติได้ครู่หนึ่งแล้วก็ทรงยืนได้อย่างมั่นคงแล้วก็ทรงผินพระพักไปทางทิศเหนือแล้วก็ดำเนินไปด้วย7ก้าวแล้วก็เป่งอัสสภิวาจานะจากนั้นแสงสว่างไม่มีประมาณก็เกิดขึ้นในโลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดเลยทั้งจักรวาลล่วงเทวานุภาพของเทพทั้งหลายนะแผ่มือไปถึงหมื่นโลกธาตุนะแล้วก็แผ่นดินก็เลื่อนลั่นสนั่นหวั่นไหวมีแสงสว่างเจิดจ้าบังเกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองก็คือหมดหน้าที่แล้วนะในการให้พระพุทธเจ้าเรามาบังเกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละนั้นในวันประสูติวันเพ็ญเดือน6วิสาขบุญนามีเนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเองท่านก็ได้ประสูติขึ้นแล้วก็ดำเนินได้7ก้าวมีดอกบัวมารองรับนะแล้วก็ได้เปล่งอัสสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเรานะนี่คืออัสสภิวาจานะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นแสงสว่างเจิดจ้าบังเกิดขึ้นเพราะนี่คือผู้มีบุญบารมีเกิดขึ้นแล้วในหนึ่งกับมีแค่5คนเท่านั้นหรือ5พระองค์เท่านั้นในเหตุการณ์นี้นะก็แสงสว่างเลื่อนลั่นสนั่นวันไหวไปหมื่นโลกธาตุนะหลายจักรวาลเลยในครั้งนั้นเองนะเมื่อวานถ้าเกิดใครได้ฟังติดตามนะถือย่ามตามพระถังซัมจั๋งนะนักเรียนได้ฟังกันไหมพระอาจารย์ก็จะบอกว่ามีบันทึกไว้ในแผ่นศิลานะบันทึกไว้ในแผ่นศิลาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แผ่นดินจีนในสมัยพระเจ้าโจเจานะนะซึ่งมีปรากฏอ้างอิงจากหนังสือนะชื่อซื่อคู่เฉียนซูนะซึ่งได้กล่าวบันทึกในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามีบันทึกไว้ว่าแผ่นดินไหวในสมัยกษัตริย์โจเจานะเดี๋ยวเรามาฟังบันทึกบนแผ่นศิลากันอีกครั้งหนึ่งนะ

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งฝนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่า

สาธุนะนี่ก็เป็นหลักฐานบันทึกบนแผ่นศิลาที่ประเทศจีนเขาได้บันทึกไว้นะซึ่งต้องบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่แผ่นดินจีนนะซึ่งมีเรียกว่าหลงจีนหรือว่าสมณะหรือภิกษุในประเทศจีนเนี่ยได้เดินทางไปที่อินเดียนะในเวลาต่อมานะเรียกว่าไปตามรอยพุทธเจ้าที่อินเดียที่องค์ที่ดังๆก็มีหลงจีนฟาเหียนนะแล้วก็สมณะเฉียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งนั่นเองนะแล้วก็หลวงจีนอี้จิงนะท่านก็ได้เดินทางไปที่อินเดียซึ่งอย่างพระฟาเหียนเนี่ยประมาณพ.ศ.900กว่าส่วนพระถังซัมจั๋งประมาณก่อนพ.ศ.1200นะซึ่งช่วงระยะเวลานั้นก็แสดงว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียแล้วก็ได้ยินได้วังไปทั่วถึงจีนไปถึงประเทศจีนนั้นก็เลยพระในประเทศจีนก็เลยอยากมาศึกษาพุทธภูมิดินแดนพระพุทธศาสนานั่นเองนะจริงๆท่านเดินทางไปที่ลุมพินีวันที่สถานีประสูติพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บันทึกไว้นะเป็นหลักฐานจารึกละเอียดมากๆเลยนั่นก็แสดงว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียมาตั้งแต่นู่นเลยพ.ศ. 900-1000เนี่ยก็คือเป็นที่รับรู้รับทราบกันมาแล้วนะแล้วก็ท่านบันทึกละเอียดมากในยุคนั้นขนาดว่าบันทึกที่ตาลีบันอัฟกานิสถานใช่ไหมที่มีพุทธเจ้าองค์ยืนนะเมื่อก่อนบอกว่ามีพระหยุดเป็น 2-3,000 รูปเลยนะแถบนั้นนะนั่นคือเส้นทางสายใหม่ที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะไปพาทุกท่านไปชมประเทศเนปาลแล้วก็อินเดียนะในแผนที่เนี่ยซึ่งเป็นแผ่นดินพุทธภูมิ

รุงกบิลพัสดุ์อันนี้แบบจำลองนะเราย้อนไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์นี่คือแบบจำลองยุคที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ที่นี่นะนี่คือปัจจุบันไปตามรอยนี่คือเป็นซากพระราชวังเก่า 2,000 กว่าปีที่แล้วนะปัจจุบันมีการขุดค้นพบแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญนะเรียกว่าอารยธรรมของเป็นเมืองโบราณเรียกว่ากรุงกบิลพัสดุ์นะนี่คือปัจจุบันนะมีการขุดค้นพบต่างๆนั่นคือแสดงว่าที่นี่เองพระเจ้าเคยทรงประทับที่นี่ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึง29พรรษาก็ทรงออกผนวดนะแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยพระนางศิริมหามายาขณะสุบินนิมิตเป็นศิลปะกันทาระก็คือเห็นช้างเผือกใช่ไหมเห็นช้างเผือกหรือว่าตอนที่พระนางได้ยืนเหนี่ยวกิ่งสาระนะซึ่งประสูติพระพุทธเจ้าของเรานะนี่ศิลปะของยุคราชวงศ์กุสานั้นพุทธศตวรรษที่7นั่นแสดงว่าเรื่องราวพุทธประวัติมีการบันทึกมาตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็มีการสร้างเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆเดี๋ยวพาทุกท่านไปที่สถานที่ประสูติคือประเทศเนปาล นะเนปาลหรือชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนั่นเองที่เราเห็นนี่คือภูเขาอิมาลัยนะบนยอดเนี่ยข้างบนนะแล้วก็มีการสร้างสถานที่ไว้สักการะบูชามองจากท็อปวิวก็จะเห็นสถานที่นี้คือที่ประสูติพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลนี่คือสถานที่ประสูติเรียกว่าลุมพินีวันซึ่งเป็นสถานที่สำคัญข้างในเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราเข้าไปดูข้างในวิหารนี้กันนะก็จะเป็นลักษณะเป็นการก่อสร้างของเก่าของเดิมที่เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณนะที่เก็บรักษาไว้ในนั้นนะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพเข้าไปดูได้อย่างเดียวนะแล้วก็มีเสาอโศกในเสาอโศกอยู่ด้านหน้านะด้านหน้าของวิหารนี้นะเสาอโศกนั้นจะเรียกไว้ว่าพระเจ้าเทวานันปิยทัศสีก็คือพระเจ้าสุมหาราชนะเมื่อทรงเพศเสกได้20ปีได้เสด็จมานมัสการณที่นี้ด้วยพระองค์เองด้วยว่าพระสักยมุนีได้ประสูติณที่นี้นี่แหละคือเป็นจารึกอักษรพราหมีในสมัยพระเจ้าอโศกก็ประมาณพ.ศ.235ในยุคนั้นนะ235ในสังคายนาก่อนอันนั้นก็คือท่านครองราชปี218นะ20ปีต่อมาก็อยู่ในช่วงระยะเวลานั้นเพราะฉะนั้นถ้าที่ใดมีเสาอโศกท่านก็อยากให้ปักหลักไว้ว่าให้ชาวโลกยุคหลังเนี่ยได้มาตามรอยพุทธเจ้าจะได้เห็นที่สำคัญในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง DOU นะได้จัดกิจกรรมเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พาหมู่คณะนะของลูกประธรรมเราเนี่ยไปตามรอยกันวันนี้ก็เราจะเห็นภาพบรรยากาศให้นักเรียนวันฝันในฝันทั่วโลกได้เหมือนว่าได้ไปด้วยตัวเองด้วยนะไปดูว่าถ้าเราได้ไปตัวเองจะไปเจอลักษณะอะไรยังไงบ้างนะนี่คือการที่ได้ไปปฏิบัติบูชาไปนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกถึงคุณกับพระพุทธเจ้าว่าที่นี่เองเป็นสถานที่ประสูติของบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะแล้วเราก็ได้มีการไปถวายผ้าสีทองนะเพื่อบูชาสถานที่ประสูติตรงนี้ทั้งปฏิบัติบูชาแล้วก็อามิสบูชาอันนี้คือสระบอกเป็นสระของพระนางสิริมหามายานะทรงสนานที่นี่นะอันนี้ก็เป็นสถานที่จริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะทางหมู่คณะเราก็ได้ไปศึกษาเพื่อไปดูสถานที่ให้เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในพระศาสดาของเรามากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาในช่วงเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโครงการบวชนะบวชที่ประเทศเนปาลนี่แหละได้จัดบวชจัดกิจกรรมแล้วก็ไปจุดประทีปในที่สถานที่ประสูตินะที่อย่างนี้คือลุมพินีวันนี่ก็ถือว่าเป็นการไปนมัสการบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบุคคลประเสริฐที่สุดในโลกนะหลังจากที่พระโพธิสัตว์ของเราได้ประสูติแล้วนะพระมารดาท่านก็ได้สวรรคต7วันนะประสูติณที่อย่างนี้นะใต้ต้นสาระนะจากนั้นพระนางศิริมหามายาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่พุทธเจ้าท่านเสด็จไปโปรดพุทธมารดาแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะถามว่าทำไมไปดาวดึงไม่ไปดุสิตเลยเหตุผลเพราะว่าการไปแสดงธรรมครั้งนั้นนอกจากโปรดพุทธมารดาแล้วเนี่ยเทวดาทั้งหลายในชั้นล่างก็คือชั้นดาวดึงนะก็จะได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็ชั้นบนมาได้แต่ชั้นล่างเนี่ยชั้นดาวดึงชั้นสองเนี่ยจะไปขึ้นไปชั้นสี่เนี่ยขึ้นไม่ได้นะแต่ชั้นบนเนี่ยขึ้นมาฟังธรรม

มาฟังธรรมได้นะก็เลยเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาครั้งนั้นพุทธมารดาก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดนะเป็นพระโสดาบันและพุทธมารดาเมื่อกลับไปดุสิตท่านไม่ได้เป็นสตรีเพศนะไม่ได้เป็นเทพธิดาแต่ท่านเป็นเทพบุตรนะลงมาเพื่อการนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นพุทธมารดาเมื่อเสร็จภารกิจก็กลับไปเป็นเทพบุตรแล้วเป็นผู้ปกครองภพดุสิตชื่อว่าท้าวสันตดุสิตในองค์ปัจจุบันนี้เองนะนะซึ่งดุสิตบุรีนะก็เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งที่รับพยากรณ์แล้วเรียกว่านิยตาโพธิสัตว์แล้วก็ยังรอการพยากรณ์เรียกว่าอนิยตาโพธิสัตว์วงวิพิเศษของเราก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเช่นกันนะที่คุณครูไม่อยากไปเล่าในโรงเรียนวันฝันในฝันนะว่าอยู่ในชั้นดุสิตนี่แหละเป็นวงบุญของนักสร้างบารมีเพื่อจะไปที่สุดแห่งธรรมนั่นเองนะนั้นจะไปชั้นนี้ได้เนี่ยต้องบารมีน้อยหรือมากต้องบารมีมากๆนะเขาเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยต้องบุญระดับโพธิสัตว์ทั้งหลายนะนั้นเราต้องเร่งสร้างบารมีเพื่อจะได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตกันนะในพุทธประวัติหลังจากที่ประสูติมาแล้ว7ขวบก็เรียนจบ18สาขานะเก่งมากมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าเก่งมาทุกชาติเลยมีปัญญาเป็นเลิศมาทุกชาติแล้วต่อมา25พรรษาท่านก็เสด็จออกผนวดนะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรเห็นนะเรียกว่าเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจากนั้นก็ออกผนวดในที่สุดนะโดยในคืนนั้นนะในการออกผนวดนะท่านก็ได้นะปลุกนะบอกฉันนะเราจะออกบวชนะเพราะว่าทรงเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็ออกผนวดโดยมีม้ากันดกะออกผนวดนะระยะทางก็บอกว่าจากคืนนั้นจนถึงรุ่งเช้าเนี่ย30โยชน์เดินทางไปนะจากกรุงกบิลพัสนะออกบวชมาถึงใกล้กับชายแดนของแคว้นมัลละนะซึ่งก็บอกปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แม่น้ำอโนมานะนักวิชาการบอกไว้2ที่คือแม่น้ำอามีนะก็บอกว่าเซอร์คันนิคแฮมบอกว่าอยู่ที่แม่น้ำอามี่คือแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำอโนมานะอีกที่หนึ่งเนี่ยคือพระพุทธเจ้าก็ไปถึงแม่น้ำอโนมาแล้วก็ทรงตัดพระเมาลีแล้วก็ออกผนวดโดยมีฉันนะกับมีมานกะเป็นพยานในครั้งนั้นเองนะอีกที่หนึ่งก็บอกว่าอยู่ในรัมปุวะนะรัมปุวะนะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งเหมือนกันสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแม่น้ำอโนมานาทีอยู่ในแคว้นเขตแดนแคว้นมัลละนะซึ่งเราพบเรียกว่าเสาอโศกนะที่จำปารันอยู่ทางอินเดียไปทางทิศเหนือนะยุติรัตน์วิหารนะก็พบเป็นเสาอโศกขึ้นมาแล้วก็มีอยู่สองสันนิษฐานนะนี้เรามาดูวันที่พุทธเจ้าทรงผนวดออกบวชเป็นบรรพชิตนะในฝั่งแม่น้ำอโนมานั้นท่านก็ปลงพระเกศานะด้วยเมื่อปลงแล้วเนี่ยตัดพระมอลีด้วยพระขันแล้วก็โยนเข้าไปในอากาศแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าถ้าเราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระเกศของเราจงตั้งอยู่ในอากาศแต่ถ้าไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ก็ขอให้พระเกศนี้จงตกลงบนพื้นดินคิดว่าลอยขึ้นหรือตกลงมาลอยขึ้นนะด้วยบารมีของพุทธเจ้าปรากฏว่าลอยขึ้นไปแล้วก็เทวดาก็รับนะท้าวสักกะก็รับแล้วก็ไปไว้ที่พระจุฬามณีนะจุฬามณีก็คือจุกมวยผมนั่นเองนะแล้วก็เป็นที่สักการะนะที่คุณครูไม่บอกว่ามหาธรรมกายใจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของชาวสวรรค์เพราะว่าใครไปสักการะบูชาก็จะได้บุญเพิ่มนั้นชาวสวรรค์เนี่ยเขาหมดโอกาสมาสร้างบุญเหมือนเราแล้วแต่เขาสร้างบุญได้ด้วยการไปนมัสการพระจุฬามณีแล้วก็มีพระเกศนะพระเกศก็คือพระมวยผมนี่แหละของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นก็มีพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวานะพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาแล้วก็มีพระลากขวัญเบื้องขวาเนี่ยก็คือไหปารานะอยู่ที่พระจุฬามณีด้วยนะนี่แหละเทวดาทั้งหลายก็จะได้มาประชุมกันในวันพระแล้วก็มาอนุโมทนาบุญนะแล้วมานมัสการพระจุฬามณีกันนั่นแหละมากันดกะเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็หมดภารกิจแล้วก็กลับวิมานก็คือตานั่นแหละนะมหากันดกะตายแล้วไปไหนใครเป็นนักเรียนวันฝันในฝันวิทยานะได้ฟังทบทวนคุณครูแม่ใหญ่เคยเล่าไว้ในโรงเรียนนะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนเอ่ยใครเป็นนักเรียนพันแท้นะรู้เลยไปดุสิตหรือว่าไปดาวดึงส์นะใครบอกว่าไปดุสิตยกมือขึ้น

ครบอกไปดาวดึงสรุปว่าคุณครูไม่อยากเฉลยไว้ในโรงเรียนว่าไปดาวดึงนะไปดาวดึงในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ว่าไปดาวดึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยบุญของท่านนะที่ได้มีความจงรักภักดีแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็ด้วยความเลื่อมใสว่าพระโพธิสัตว์นะพระลูกเจ้าของเราเนี่ยได้ออกบวชซึ่งเป็นสหชาตินะเกิดมาพร้อมกัน29ปีแล้วนะทั้งม้าทั้งพระองค์เองเนี่ยแล้วก็ด้วยจิตที่เลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าท่านออกบวชเป็นพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสจิตก็ผ่องใสแต่ว่าความเศร้าปนเศร้าไปหน่อยนึงนะคุณครูใหญ่ก็เล่าว่าเพราะจิตเศร้าไปนิดนึงก็เลยแทนที่จะได้ไปดุสิตก็เลยไปได้แค่ดาวดึงนะเพราะฉะนั้นอย่ามีความเศร้านะให้มีความสุขแม้ว่าต้องพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก็ให้เรานึกถึงพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะอย่าไปนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองนะแต่ว่าก็เป็นบุญนะท่านก็เลยไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็บอกว่ามากันดกะเนี่ยเป็นว่าที่พุทธเจ้าองค์ถัดๆไปนะปรารถนาพุทธภูมิเช่นกันแล้วก็ฝันในฝันบอกว่าเคยเป็นเพื่อนกันกับพระโพธิสัตว์ของเรานี่แหละท่านเป็นเพื่อนกันจนว่าตั้งความปรารถนาว่าจะพาเพื่อนออกบวชแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาหลายชาติแล้วนี่คือเรียกว่าเพื่อนกันจนถึงวันออกบวชเลยนะเนี่ยเลยคือเป็นมิตรแท้นะแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรกันมานี่แหละแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิด้วยนะนี่ก็เป็นความเป็นมาของมรรคกันดกะนะวันนั้นนี่เป็นบุญของท่านนะต่อมาเมื่อท่านได้ปลงพระเกศาแล้วเนี่ยคือตัดพระเมาลีแล้วเนี่ยรับบริขารจากใครก็รับบริขารจากคติการพรหมและคติการพรหมเป็นใครเป็นเพื่อนเห็นไหมว่าเพื่อนแท้เนี่ยสำคัญมากเพื่อนชวนเข้าวัดเมื่อพุทธันดรที่แล้วในยุคพระกัสสปะพุทธเจ้าเนี่ยชวนไปเข้าวัดถ้าเราจำได้ประวัติใช่ไหมโชติปาระกับคติการะเนี่ยชวนเพื่อนเข้าวัดเพื่อนไม่ไปก็เลยจุบจับมวยผมเลยดึงเข้าวัดทีนี้ก็เลยเกิดสะดุดใจว่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ทีหลังก็เลยได้เข้าวัดแล้วก็ออกบวชในที่สุดนะส่วนคติการะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกในที่สุดนั่นเองนี่คือเห็นไหมว่ากัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญมากนะนั้นถ้าเรามีเพื่อนดีเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรชวนกันสร้างบุญสร้างบารมีเป็นผู้นำบุญเนี่ยเราก็อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีนะคติการะก็เลยนำบาตรแล้วก็จีวรและทำบริการต่างๆมาถวายเพื่อปลงผมมีบาตรมีจีวรมีเข็มมีสลกมีธรรมกรก็คือที่ผ้ากองน้ำต่างๆนะแล้วท่านก็ได้ปลงพระเกศานะซึ่งในโรงเรียนฝันในฝันเนี่ยก็หรือลักษณะการมหาบุรุษในลักษณะสูตรก็บอกไว้ว่าพุทธเจ้าท่านมีจอมกระหม่อมนะไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปซึ่งลักษณะนี้มีได้แค่5คนเท่านั้นในกัปนี้นะเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทำไมเราไม่มีจอมกระหม่อมล่ะเราบารมีเรายังไม่เต็มเปี่ยมนะต้องสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าจึงจะมีได้นะก็คือจอมกระหม่อมคืออะไรไม่ใช่จุกผมนะคือโครงกระดูกที่นูนขึ้นมาเป็นลักษณะพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระประเจกมีไหมไม่มีพระประเจกไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะอาจจะได้แค่บางส่วนแต่ว่าไม่ทั้งหมดไม่ครบ32ประการนี่ในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์มีเสียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักเลือกอุณหิตสีโสนะคือพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์จงมีพระเศียรเป็นรูปทรงงดงามดุจประพักประดับด้วยอุณหิตสากรอบประพักนะนี่ในปฐมสมโภชนะหรือว่าในคัมภีร์ลลิตวิตระเนี่ยเป็นคัมภีร์พูดถึงพุทธประวัติของมหายานนะก็พูดถึงไว้ว่าลักษณะอุณหิตสาคือมีเศียรรูปเหมือนโพกผ้าเหมือนสวมมงกุฎคือมีพระเศียรสูงนะในอัตถกถาบอกว่าพระตถาคตเป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากความว่าได้เป็นหัวหน้าคือเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ของชนเป็นอันมากชนเหล่านั้นย่อมยึดถือทิฏฐิของพระตถาคตนั้นก็คือเป็นผู้นำในการทำความดีนั่นเองนะนี่คือลักษณะจากนั้นชุดที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ของเรานะตอนนั้นนะท่านก็เป็นชุดก่อนจะใส่ชุดจีวรนะชุดนั้นก็คติกาลาก็รับผ้านั้นไปนะก่อนที่จะผนวดนะแล้วก็นำไปไว้ที่เราเรียกว่าเจดีนะทุสสะเจดีที่พรหมโลกนั่นเองโดยมีพระลากขวัญเอื่อยปลาด้านซ้ายอยู่ในนั้นด้วย

แล้วก็พระคุณอหิสสะหน้าผากเมื่อถึงคราวที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองนะนี่คือออกบวชนะออกบวชแล้วนะก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์นะด้วยการแสวงหาครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ได้ไปเจออาสิทธาราบทกับอุทกดาบทเนี่ยหรืออารันดาบทนะทั้งสองท่านนี้ก็สอนท่านได้สมาบัติ8คือได้รูปฌาน4รูปฌาน4นะโอ้ถือว่าได้สมาธิขั้นสูงแล้วนะหลุดพ้นได้หรือยังยังนะยังไม่ใช่ทางตรัสรู้ท่านก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางตรัสรู้ตันนะยังไปไม่ถึงท่านก็เลยกลับมาทำยุคสมัยยุคนั้นก็คือการทรมานตนนักบวชโยคีทั้งหลายก็ทรมานตนก็เลยบำเพ็ญทุกขกิริยานะกัดพระกัดฟันแล้วก็กั้นลมหายใจแล้วก็อดอาหารนะนี่คือท่านได้กายมหาบุรุษที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่ทำได้ยิ่งกว่าท่านแล้วนะคือถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะตายไปแล้วแต่ว่าด้วยกายมหาบุรุษเนี่ยสามารถอยู่ได้ก็พบว่านี่ไม่ใช่ตรังสัตรู้นั่นเองนะไม่ใช่ทางนั่นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็มีอธิบายหน่อยหนึ่งว่าทำไมท่านต้องทรมานตนเองถึง6ปีนะกว่าจะได้สัตรู้ธรรมเนี่ยแสวงหาหนทางสัตรู้เนี่ยนั้นวันเพ็ญเดือน6วันสัตรู้เนี่ยกว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยช้าอยู่6ปีนะในพระธรรมบอกว่าในยุคนั้นแหละที่ท่านเกิดในยุคพระคัสสปพุทธเจ้านั่นแหละท่านไปจับจ้วงหน่อยหนึ่งก่อนที่ยังตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดนะแล้วก็ไปมีวจีกรรมที่กล่าวไว้นะว่าท่านก็ไปได้กล่าววจีกรรมว่าการบรรลุธรรมจะมีแต่ที่ไหนนะแค่พูดอย่างนี้กับเพื่อนนะกับโชติปาระเนี่ยพูดกับคติการะเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือพรหมนั่นเองนะพูดอย่างนี้ก็เลยวิบากกรรมเนี่ยทำให้ท่านต้องทรมานถึง6ปีอันนี้ท่านกล่าวไว้ในพัทธปิฎกนะในกล่าวไว้เองนะนี่คือเหตุว่าโอ้ถ้างั้นเนี่ยเห็นไหมว่าวจีกรรมเนี่ยสำคัญนะปัจจุบันในยุคโซเชียลนะอย่าไปโพสต์อะไร อย่าไปพูดอะไรที่ทำให้จับจ้วงพระนตรัยนะนี่แหละก็มีวิบากกรรมแต่ว่าด้วยบุญญาบารมีของท่านที่สั่งสมมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะขวางกั้นการบรรลุธรรมได้แล้วท่านก็นึกถึงตอนที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าครั้งนั้นเองท่านมีความสุขแล้วก็นั่งจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคในครั้งนั้นนี่ก็ข้อสังเกตนะว่าอ้าวก็ท่านได้สมาบัติ8แล้วนี่ได้ปฐมฌานแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางบรรทุกแล้วทำไมนึกถึงตอนที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าแล้วนึกถึงปฐมฌานในครั้งนั้นอันนี้ท่านกล่าวไว้เองในโพธิราชกุมารสูตรนะว่าท่านได้นั่งนึกถึงกวนนึกถึงในครั้งนั้นในงานวัดป่ามงคลเนี่ยคือแลกนาขวัญ นะท่านได้นั่งสมาธิตะต้นว่านะแสดงว่าอันนี้สันนิษฐานนะปฐมฌานในตอนนั้นจะปฐมฌานตอนที่เรียนจากอธิตาดาบทอุทกดาบทเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะจากนั้นท่านก็ดำเนินทางสายกลางนะก็คือท่านก็กลับมาว่าทรมานตนก็ไม่ใช่ละนั้นก็เดินทางสายกลางกลับมาคิดว่าจะกลับมาครบฉันอาหารเหมือนเดิมนะเพียงแค่นึกปรากฏว่าในวันต่อมาก็มีนางสุชาดาได้นำข้าววัตถุปยาตมาถวายที่ต้นไม้ทำไมถวายที่ต้นไม้นะเพราะอะไรบนเอาไว้ว่าถ้าได้ลูกชายจะเอาข้าววัตถุปยาตใส่ถาดทองคำมาบูชาลูกคเทวานะแต่ปรากฏว่าพอนางรับใช้ไปดูอ้าวลูกคเทวาผิวพรรณวันนะผุดผ่องอยู่ใต้ต้นไม้แล้วนะก็เลยรีบมาถวายเลยนะปัจจุบันนี้คือต้นไทรนะต้นไทรที่อยู่ที่ไม่ไกลจากบ้านนางสุชาดานะแล้วจากนั้นก็ได้ถวายข้าววัตถุปยาส49ก้อนนะท่านฉันในครั้งเดียวนะก็อยู่ได้อีก49วันนะในครั้งนั้นเองก็เป็นอาหารที่เป็นไปเพื่อการสัตรู้นั่นเองในวันสัตรู้คือวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะซึ่งตัวทิยพรามก็เป็นผู้ถวายหญ้าคาอันนี้คือหญ้าปัจจุบันยังมีอยู่นะหญ้าคาอินเดียไม่เหมือนหญ้าคาบ้านเรานะแล้วก็ท่านก็เสี่ยงอธิษฐานก็คือนำถาดทองคำไปลอยนะที่เราฟังถ้าถาดนี้ลอยทวนน้ำก็ขอให้แสดงว่าบรรลุโพธิญาณแต่ถ้าตามน้ำก็ไม่บรรลุปรากฏว่าถาดนี้ลอยทวนน้ำไปแล้วก็อัตถกถาบอกว่าหล่นไปถึงใต้แม่น้ำในลันชลาก็มีพญานาคกาลนาคราชคลิกนะก็รู้ว่าอ้าวมีพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอีกพระองค์แล้วนั่นแสดงว่าแผ่นดินพุทธภูมินี้ก็จะเป็นที่รองรับแผ่นดินพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนั่นเองเนาะ

ในวันเพ็ญเดือน6ครั้งนั้นเองในพุทธคยาแคว้นมคตนะก็เป็นที่สัสรุธรรมโดยมีต้นโพใหญ่แต่ก่อนจะบรรลุปรากฏว่าเจอมารประจนนะมาเลยนะเรียกว่าทดสอบบารมีนะนะเป็นมารที่มาจากเท้าปรนิมมิสวัตติมารนะเป็นเทพบุตรมารนะมาขวางว่านี่เป็นบัลลังก์ของเราเนี่ยท่านจงหลีกไปแล้วก็พวกเทพบุตรมารทั้งหลายก็มาขัดขวางนั้นท่านก็นึกถึงบารมีของท่านแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็เอาชนะด้วยบารมีนะนี่เราก็ได้เคยได้ยินได้ฟังมานะนะด้วยบุญบารมีเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออุปสรรคอะไรเนี่ยขอให้เรานึกถึงบุญของเราบุญนี่แหละช่วยเราได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เอาชนะนะซึ่งปรนิมมิตมารในตอนนั้นนะท่านก็มาขวางการบรรลุธรรมแล้วก็ในพุทธประวัติก็มีหลายตอนที่มาขวางไว้นะแต่ว่าถ้าเราจำได้ในยุคของพระเจ้าอโศกใช่ไหมท่านจะสร้างเจดีย์ฉลองเจดีย์ 84,000 องค์นะพระอุปคุตก็ทรมานทิฏฐิของท้าวปรนิมมิตวิติมารนะแล้วก็ท่านก็เกิดสัมมาทิฏฐินะปัจจุบันท่านไม่ได้เป็นปรนิมมิตวิมานแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วปรารถนาพุทธภูมิด้วยเนาะในคัมภีร์อนาคตวงศ์ก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางในการพ้นทุกข์เหมือนที่เราสวดธรรมจักรกันนะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นทางสัจรู้นะในวันเพ็ญเดือน6นะท่านก็ได้ตรัสรู้นะโดยในยามต้นก็ทรงบรรลุอุปเพนิวาสานุสติญาณคือลึกชาติได้ยาม2บรรลุจุตูปปัฏฐานนะคือรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกได้ยาม3ก็ทำอาสวะให้สิ้นไปได้นั่นเองแล้วก็ทรงเห็นแจ้งในอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนี่คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันที่เราได้นะไปตามรอยพระศาสดากันนะนี่คือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พุทธเจ้าใครมีโอกาสไปนั่งสมาธิที่นี่นะนั่งดีมากนะโยมบอกว่านั่งแล้วนิ่งมากนะเพราะว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ธรรมพุทธเจ้านี่ก็เป็นหมู่คณะที่ไปตามรอยพระพุทธเจ้ากันนะต่อมาท่านก็ได้ประกาศธรรมหลังจากตรัสรู้ที่พุทธคยาแล้วนะก็ประกาศธรรมนะปฐมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะนี่วันนี้ถือว่ามาทบทวนพุทธประวัตินะประสูตรสัจรู้แสดงธรรมนะเราจะได้สวดธรรมจักรกันในวันวิสาขาบูชานะจะถึงนี้นะซึ่งเราในช่วงเย็นนะมีการสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแสดงปฐมเทศนาเนี่ยนี่คือสถานที่จริงในปัจจุบันนะเนี่ยปัจจุบันก็เป็นเมื่อก่อนเป็นวัดมีอารามมีพระเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าร้างไปถึง500ปีนะเจอซากปรักหักพังต่างๆแล้วมีการบูรณะเกิดขึ้นในยุคต่อๆมานะนี่ปัจจุบันนะที่ไปตามรอยนี่คือธรรมเมสถูปเพื่อประกาศว่านี่คือสถานที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานั่นเองนะซึ่งในธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะเราจะได้สวดกันในวันวิสาขานี้ 8,000 กว่าล้านจบนะสวดกันมายาวนานนะซึ่งในครั้งนั้นที่ไปนะอยู่ที่อินเดียนะที่พาราณสีปัจจุบันก็ยังอยู่นะชื่อเมืองก็ยังไม่เปลี่ยนนะวันวาสีนะพาราณสีเนี่ยแล้วก็ได้ไปถวายผ้าเพื่อบูชานะนี่คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะก็ถือว่าวันนี้เรามาทบทวนทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดนะดูภาพประกอบไปจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่คือยุคพุทธกาลการไปถึงณที่อย่างนี้นะเราได้เห็นเรื่องราวต่างๆจากที่ได้ยินได้ฟังมาแต่พอเราไปสถานที่จริงเนี่ยนั่นคือเรารู้สึกว่าเราได้เจอพุทธเจ้าเหมือนว่าท่านเคยประทับที่แห่งนี้นะเราได้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระสาวกมีการเกิดขึ้นหรือว่าการได้ไปเห็นที่ประทับของพุทธเจ้านี่คือเขาคิจกูฏนะที่แคว้นมคธนะอยู่บนยอดเขาคิจกูฏเองเป็นมูลคันธกุฎีนะกุฏิหลังแรกที่พระเจ้าทรงประทับที่แคว้นมคธนะนี้แล้วก็สถานที่อีกแห่งหนึ่งคือเราเรียกว่าวัดเวฬุวันคือวัดที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายวัดป่าไผ่นะนี่คือปัจจุบันนะวัดเวฬุวันนี่คื

ขณะปัจจุบันก็เขายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะมีป่าไผ่ก็มีต้นไผ่อยู่เยอะอยู่หมู่คณะของเราก็ได้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบุญต่างๆนะเพื่อนึกถึงวันมาฆบูชาวันที่พุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นะเราเห็นว่าเรื่องราวของพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ท่านเป็นบรมครูอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้มาตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านทั้งในพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเส้นทางของมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าปรารถนาโพธิญาณสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นพุทธเจ้านำสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ในที่สุดนะโดยพุทธกิจของท่านนะเช้าออกบิณฑบาตเย็นแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาใกล้รุ่งตรวจสัตว์โลกผู้ควรไปโปรดนะท่านก็ตรวจมาว่าใครเข้าไปในข่ายพยานของพุทธเจ้าคนที่เข้าไปในข่ายพยานนั่นคือต้องมีสายบุญกันมาก่อนเคยสร้างบุญมากับท่านหรือผู้มีบุญบารมีที่จะบรรลุธรรมได้นะนี่คือเราพาทุกท่านไปที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีปัจจุบันคิดว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือคฤหาสน์อนาถก็บอกมีขุมสมบัติอยู่ใต้นี้ด้วยนะเป็นช่องเก็บสมบัติบ้านอนาถปัจจุบันก็มีเป็นแค่ซากแล้วนะนี่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้สร้างวัดพระเชตวันแล้วเอาเงินภูเรียงเคียงคันบนพื้นแผ่นดินนั้นนะสร้างวัดพระเชตวันแล้วก็นี่คือมีวัดพระเชตวันสงบเงียบมากบรรยากาศดีมากมีพระอุโบสถมีธรรมสภามีพระคันธกุฎีกุฏิพระอานนท์แล้วก็มีพื้นที่ของพระสาวกนะมีกุฏิต่างๆมีพื้นที่หอฉันมีที่แสดงธรรมเวลาเราแปลพระบาลีนะพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในที่พระคันธกุฎีแล้วก็ได้ยินภิกษุเนี่ยคุยกันในที่ธรรมสภานะท่านก็เดินไปถามว่าภิกษุเธอคุยกันเรื่องอะไรนะแล้วภิกษุก็บอกว่าด้วยเรื่องชินีพระเจ้าข่าเนี่ยพุทธเจ้าก็แสดงธรรมว่าไม่ใช่แต่ในการบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็มีเรื่องเช่นนี้นะแล้วท่านก็แสดงธรรมนี่คือวัดพระเชตวันนี่คือยุคที่รุ่งเรืองใน 2,100 กว่าปีที่แล้วนะนี่คือปัจจุบันที่เป็นซากฐานรากของวัดพระเชตวันนะนี่คือตอนที่พุทธเจ้าทรงประทับอยู่นะก็สร้างด้วยวิจิตรงดงามโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยสละทรัพย์หลายร้อยล้านในการสร้างวัดพระเชตวันนี่เป็นกุฏิพุทธเจ้าที่เป็นที่ประทับนะเป็นกุฏิเรียกว่าพระคันธกุฎีคือกุฏิไม้หอมคือมีแต่กลิ่นหอมฟุ้งนะหลวงพี่ไปก็ไปเจอนี่แหละมีชาวโลกจากหลายที่นะก็มาสักการะบูชาไม่เคยขาดจากของหอมนะมีการบูชากลิ่นหอมชาวศรีลังกาชาวเนปาลชาวอินเดียก็มาบูชากันแล้วก็ได้ไปนั่งสมาธิปฏิบัติบูชากันแล้วก็ได้ถวายผ้านะผ้าสีทองซึ่งมีต้นโพต้นหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยอนาถาเนี่ยท่านก็บอกว่าต่อไปเมื่อพุทธเจ้าท่านไปจำพรรษาที่อื่นเนี่ยก็อยากมีเครื่องนึกถึงคุณพุทธเจ้าไว้ว่าจะนึกถึงสิ่งใดดีพุทธเจ้าก็เลยให้ปลูกต้นโพไว้นะโดยพระให้พระอานนท์เป็นผู้ดำเนินงานนะพระอานนท์ก็เลยนะได้ต้นโพมาปลูกนะจากต้นโพจากพุทธคยานะในประวัติบอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเหาะไปนะไปเอาเม็ดโพมาแล้วก็มาปลูกณต้นนี้เรียกว่าต้นโพพระอานนท์เนี่ยเพราะพระอานนท์ผู้จัดการแล้วก็อนาถาเป็นผู้ปลูกนะอันนี้อนันทโพนะแล้วก็นี่คือวัดป่ามหาวันนะซึ่งเป็นสถานที่พระนางประชาบดีโคตมีนะพระนางได้ขออุปสมบทภิกษุณีที่นี่แล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระเจ้าเคยจำพรรษานะแล้วก็ได้แสดงธรรมต่างๆหลายพระสูตรนะท่านก็เสด็จโปรดสัตว์โลกทั้งหลายนะยาวนานมานะหลากหลายนะซึ่งแสดงธรรมมาตลอด45พรรษานะความเป็นพุทธกิจมามากมายพระธรรมคำสอนเหล่านั้นเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะซึ่งต้องบอกว่าที่เราได้สวดมนต์บทต่างๆก็ย่นย่อมาจากนะบทในพระไตรปิฎกทั้งหลายนะเช่นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอภิธรรม7คัมภีร์หรือพระสูตรต่างๆรัตนสูตรก็นำเรื่องราวนั้นเก็บรักษาไว้ในบทสวดมนต์

0: ในช่วงวิสาขะเดือนนี้นะทางโครงการศูนย์ประสานงาน DOU เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมเรียกว่าโครงการสวดมนต์เป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชานะคือการสวดมนต์แปลไทยนะคือแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยอังกฤษแล้วก็จีนนะก็ประชาสัมพันธ์ทุกท่านว่าท่านใดสนใจไปเข้าเรียนได้นะเป็นเรียนผ่านซูมในช่วงค่ำของทุกวันนะช่วงตั้งแต่15พฤษภาถึง15กรกฎาคมโดยมีพระอาจารย์ต่างๆได้มาถ่ายทอดธรรมะนะได้นำคำสอนเหล่านั้นมาถ่ายทอดทั้งภาษาไทยภาษาจีนนะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะต่างๆนะซึ่งเราก็จะได้มาศึกษากันชาวโลกทั้งหลายก็ได้มาศึกษาคำสอนผ่านบทสวดมนต์สำหรับใครที่เรียนบาลีรู้สึกว่าแปลบาลีโอ้ถ้าไปแปลหนังสือเป็นเล่มๆอาจจะยากไปลองมาแปลบทสวดมนต์ดูมาเรียนกันดูนะนี่ก็เป็นโครงการสวดมนต์แปลของทาง DOU เพื่อถวายพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาแล้วก็บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะทุกวันก็มีการนะสวดมนต์รายละเอียดก็นะติดตามดูได้ในการประชาสัมพันธ์นะนะนี่ก็คือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราจะได้มาตามนึกถึงพระพุทธเจ้ามาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนนะโดยเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะคำสอนนะในยุคต้นก็เป็นภาษาบาลีเป็นมุกกปาฐะผ่านมาประมาณ400เกือบ450ปีนะพ.ศ. 433ก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเก็บรักษาบนใบลานถ่ายทอดมายาวนานนะอยู่ 2,000 กว่าปีจึงได้มีหนังสือในสมัยเมื่อไม่ถึง100ปีที่แล้วนี่เองนะแล้วความรู้เหล่านี้เนี่ยอยู่ในใบลานทั่วโลกเลยโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยเนี่ยก็เลยนำใบลานเหล่านี้เนี่ยนำมาปริวัติหรือว่าแปลงเป็นอักษรบาลีเป็นภาษาบาลีนะไม่ใช่ภาษาแปลนะเป็นบาลีอักษรโรมันบาลีอักษรสิงห์ขนของศรีลังกาบาลีอักษรพม่านะบาลีอักษรล้านนาซึ่งเป็นต้นฉบับภาษาบาลีที่เก็บรักษาไว้ในใบลานนะเขาก็จะมีกิจกรรมพิธีถวายทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยฉบับธรรมชัยนะแล้วก็อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันที่14มิถุนายนนี่ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพถวายกองทุนเพื่อรักษาคำสอนในพระไตรปิฎกก็จะเป็นบุญใหญ่ของทุกๆคนนะซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างโครงการพระไตรปิฎกธรรมชัยให้เราศึกษากันว่ามีความสำคัญอย่างไรนะ
1: ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีบุญเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคำทีใบลานที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคำทีผืนใหม่และบันทึกภาพเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลปริวัติอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันผสานเทคโนโลยีโปรแกรมและ AI ที่ทันสมัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจากคัมภีร์ไบลาน4สายจารีตหลักสู่การจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยทั้งในรูปแบบหนังสือและรูปแบบพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลออนไลน์ส่งต่อแสงสว่างแห่งพุทธธรรมให้ชาวโลกเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนทายธรรม5กองทุนดังนี้กองทุนกิติมศักดิ์พิเศษกองทุนกิติมศักดิ์กองทุนกิติมเสริมกองทุนกิติมสุขกองทุนกิติมสัยนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวาย

0: ายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090551 9265 081 915 5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ใบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
1: สาธุนะพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าตลอด45พรรษาเนี่ยถ่ายทอดมาถึงเราโดยเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนะใครอยากเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกก็ร่วมบุญกองทุนตรงนี้ไปได้นะก็ถือว่าเป็นการรักษาอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานผ่านโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนะซึ่งกว่าจะได้คำสอนมาสักพระธรรมคำสอนหนึ่งนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็สร้างบารมีมายาวนานนะสละทุกอย่างเลยนะมาเป็นพุทธเจ้าได้ปัจจุบันคำสอนนี้เก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองนะซึ่งท่านก็ไม่ได้สอนเฉพาะมนุษย์นะแม้แต่เทวดาเนี่ยเรียกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังคือเป็นครูบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในอัตถกถามหาสมัยสูตรเนี่ยเทวดาได้ฟังธรรมพระสูตรชื่อว่ามหาสมัยสูตรนี้ก็แลเมื่อพระพิพากษาเจ้านะท่านทรงแสดงจบเนี่ยเทวดาจำนวน100,000 โกรธก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้ขนาดนั้นเลยนะโอ้เยอะมากเพราะนั้นเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและจักรวาลของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเราศึกษาแค่ว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของอินเดียแต่หาได้เป็นเช่นนั้นอย่างเดียวไม่นะท่านเป็นบุคคลของจักรวาลผู้เลิศนะในวันที่พุทธเจ้าเปิดโลกนะเราก็เห็นนะว่ายังมีเรื่องราวนะออกพรรษาท่านก็เปิดโลกให้เห็นกันเลยนรกสวรรค์เป็นยังไงนะแล้วก็ปัจจุบันยังมีประจักษ์พยานก็คือพญานาคานะบั้งไฟพญานาคยังมีวันออกพรรษานั่นเองนะนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะก็ในช่วงสุดท้ายของท่านหลังจากที่พระชนมายุ80พรรษาเนี่ยท่านก็ได้ก็เรียกว่าปรงอายุสังขารนะว่าต่อจากนี้ไปอีก3เดือนนะตถาคตจะปรินิพพานซึ่งสถานที่นี้นะก็ยังมีอยู่นะนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าปาวาละเจดีนะมีการขุดพบเจอค้นพบเจอพระบรมศิขธาตุในที่แห่งนี้นะแล้วก็เขาไปสร้างเป็นเจดีใหญ่นะแต่ว่าอยู่ในที่แห่งนี้นะนี่คือสถานที่จริงที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะนะเรียกว่าปาวาละเจดีซึ่งต่อมาท่านก็เสด็จดับขันธ์วินิพพานนะเดินทางจากพุทธคยาไปที่กุสินารานะปาวาลเจดีก็อยู่ที่นะก่อนถึงกุสินาราแล้วนะนะเมื่อระหว่างทางที่ไปถึงเนี่ยก่อนจะถึงแคว้นมัลละชาวเมืองก็ทราบข่าวว่าพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็เลยเสด็จตามไปด้วยแล้วระหว่างเมืองปรากฏว่าข้ามอีกเมืองนั้นไม่ได้ก็เลยขอว่าขอสิ่งที่นึกถึงพุทธเจ้าไว้ก็เลยพุทธเจ้าทรงประทานบาตรเอาไว้ในเจดีย์นี้ชื่อว่ามหาสถูปเกศียานะซึ่งเพิ่งคนขุดค้นพบเจอก็พบว่าเป็นที่เก็บบาตรของพระพุทธเจ้าไว้ในที่แห่งนี้นะแต่ปัจจุบันยังค้นพบยังไม่เจอว่าบาตรอยู่ที่ไหนนะแต่สันนิษฐานว่านี่คือเจดีย์ที่สร้างไว้เพื่อการนึกถึงพุทธเจ้าว่านะเก็บรักษาไว้ในที่แห่งนี้ต่อมาพุทธเจ้าก็เสด็จพระนิพพานนะในคืนวันเพ็ญเดือน6ในวันวิสาขบูชานั่นเองแล้วแผ่นดินก็ไหวนะคล้ายๆกับวันประสูติตรัสรู้แล้วก็พระนิพพานนั่นเองนะซึ่งท่านก็ได้กล่าวไว้ในปัจฉิมโอวาทนะให้เราได้พิจารณานะเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระเจ้าว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเพราะท่านบอกว่าแม้แต่กายตถาคตได้ลักษณะการมาบรุษเนี่ยก็ยังต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานะสถานที่นี้เรียกว่านะนี่อยู่ที่กุสินาราสถานที่พระนิพพานพุทธเจ้าปัจจุบันมีการสร้างสถูปเอาไว้นะแล้วก็มี

การประดิษฐานรูปพุทธรูปนะที่แห่งนี้ไว้นะเป็นที่ประนิพพานของพุทธเจ้านะถ้าเราไปสถานที่จริงเราจะรู้สึกเลยว่านึกถึงพุทธเจ้าเลยโอ้นี่ตลอดที่ท่านบำเพ็ญพุทธกิจมา45พรรษาเนี่ยถึงเป็นแสงสว่างของโลกนะแล้วถึงการดับขันธ์ปรินิพพานแล้วแล้วท่านบอกว่าแม้พุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วหรือพระชนชีพอยู่การที่ชนทั้งหลายได้มาสักการะบูชาเนี่ยถือว่าได้บุญเสมอเหมือนกันนะนั้นแม้ว่าพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วเราได้บูชาพระบรมสิกธาตุก็ได้บุญเสมอเหมือนกันนั่นเองนะนี่ก็เป็นวันปรินิพพานนั่นเองนั้นวันวิสาขาบูชาเราได้มาตามนึกถึงวันประสูติสัจจรู้แล้วก็ปรินิพพานมาตามรอยบาทพระศาสดาการตามรอยบาทของท่านคือนำคำสอนของท่านมาปฏิบัติว่าท่านมีแบบอย่างปฏิบัติอย่างไรชี้ทางของเราให้ไปสู่อริยมรรคมีองค์8ด้วยการให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตได้ดำเนินตามเป็นแบบอย่างที่ท่านดำเนินไว้แล้วคือในเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะในช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้ชมหมู่คณะของเราที่ได้ไปตามรอยพระศาสดานะไปอินเดียไปเนปาลเราจะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในไปดูสถานที่จริงนะเราศึกษาพุทธประวัติได้ฟังเรื่องราวในวรรณกรรมต่างๆแต่ไม่เคยเห็นที่สถานที่จริงเลยเราก็จะรู้สึกระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปสถานที่จริงเรารู้สึกว่านี่คือพุทธเจ้าทรงประสูติที่นี่ตรัสรู้ที่นี่ปรินิพพานที่นี่แล้วเราจะเห็นถึงบรรยากาศของจริงนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมเป็นวิดีโอสรุปประมวลภาพนะสังเวชนิสถานของโครงการตามรอยพระพุทธเจ้าของ DOU กันนะ

ขอขออนุโมทนาบุญกับหมู่คณะที่ได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าในเส้นทางสังเวชสถานนะในวันพระนิพพานนะพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สังเวชสถานทั้ง4แห่งเป็นสิ่งที่กุลบุตรทั้งหลายควรไปดูคือที่ประสูติที่สัจจรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและก็ที่พระนิพพานเพราะว่าชนทั้งหลายเหล่าใดได้มาตามนึกถึงสังเวชสถานทั้ง4แห่งนี้นะได้มาบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองนี่ก็คือเป็นทางมาแห่งบุญนะว่าตอนพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพระอานนท์ในมหาปรินิพพานนะว่าให้มาตามนึกถึงสังเวชสถานนะซึ่งปัจจุบันพระบรมศาสดาพุทธเจ้ากระจายไปทั่วโลกนะนั้นเราก็ได้มาบูชาเจดีย์นึกถึงพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาที่ถึงนี้เนี่ยเราจะได้มาตามระลึกนึกถึงด้วยการถวายจุดประทีปเป็นพุทธบูชาบูชาเจดีย์แล้วก็มาปฏิบัติบูชากันนะซึ่งในเส้นทางตามรอยพุทธเจ้านะสำหรับท่านใดนะถ้าในปีหน้านะนะทางโครงการ DOU บอกว่าถ้าท่านใดสนใจปีหน้าเขาจะมีจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งวันที่12-19กุมภาพันธ์รายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานได้นะสำหรับท่านใดอยากสนใจอยากไปตามรอยสังเวชสถานทั้ง4แห่งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเองนะว่าเป็นทางมาแห่งบุญของเราท่านทั้งหลายนะซึ่งพระธาตุเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จขันแล้วก็ได้แบ่งพระธาตุต่างๆออกไปยังที่ต่างๆนะแล้วก็ปัจจุบันก็กระจายไปยังพระเจดีย์ต่างๆนั่นเองให้เราได้สักการะบูชาอย่างเช่นที่ศรีลังกาเนี่ยนี่พระเคี้ยวแก้วศรีลังกาหรือที่ลิงกวงนะที่ประเทศจีนเนี่ยพระมหาเจดีย์ลิงกวงนะซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญของเราท่านทั้งหลายนะนั้นวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ก็เรียนเชิญทุกคนได้มานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสักการะบูชานึกถึงพุทธประวัติการสร้างบารมีนะนั้นเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เราเห็นถึงเส้นทางตั้งแต่โอ้พระชาติแรกเลยว่ายน้ำแบกมารดาเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิแล้วก็บ่มบารมีสร้างบารมีมายาวนานจนกระทั่งว่าเราได้เกิดมีพุทธเจ้าปัจจุบันเกิดขึ้นประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานแม้ท่านละโลกดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนะแต่ว่าพระธาตุขันธ์ก็คือบรมสังฆธาตุยังคงอยู่ให้เราได้นึกถึงแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชากันเพราะนั้นในวันวิสาขบูชานี้ให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงเส้นทางที่ท่านดำเนินบารมีแล้วเราก็ดำเนินรอยตามท่านเราฟังเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่แต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เราเห็นแบบอย่างว่าการที่คนคนหนึ่งจะ

ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีออกแบบชีวิตแล้วก็เป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่หาได้ยากยิ่งในโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกแล้วก็เตรียมกายวาจาใจของเราให้พร้อมเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่ในอีก4วันที่ถึงนี้วันเพ็ญเดือน7นะซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเนื่องจากปีนี้อาทิกมาศเดือน8มี2หนก็เลยขยับไปเป็นวันเพ็ญเดือน7ก็ขอให้ทุกท่านได้นึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงท้ายนี้นะก็ขอรัตนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจงเป็นผู้รุ่งเรืองในธรรมคำสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามให้แตกฉานในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในธรรมะคำสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันนิคิดพัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดชอบด้วยกุศลขอความพัฒนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเหตุที่ทำให้ดื้อแต่มีน้ำใจ
2: หลานชายของลูกเป็นลูกสาวของพี่สาวคนโตหลานชายเป็นเด็กฉลาดมีความเป็นตัวเองสูงมากเวลาพ่อแม่ของหลานบอกให้ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะยอมทำบางครั้งเขายอมให้พ่อของเขาตีแต่เขาก็ไม่ยอมทำยอมโดนตีพอต่อขึ้นมาเขาก็มีปัญหากับคุณครูจนมีบางครั้งเขาไม่ยอมทำข้อสอบส่งกระดาษเปล่าบ้างไม่ส่งงานบ้างยอมสอบตกทำให้ต้องย้ายโรงเรียนหลายครั้งแต่ว่าอุปนิสัยเขามีน้ำใจให้กับทุกคนนะใจงามยังไม่มีเงื่อนไขเลยกับคุณตาคุณยายเนี่ยคือพ่อและแม่ของตัวลูกเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยดูแลเช่นเข็นรถเข็นให้หรือถ้าทางนั้นไม่สามารถเข็นรถได้เขาก็จะให้คุณตาคุณยายขี่หลังถูกต้องจ้ะและดูแลน้องสาวทุกคนของเขาเป็นอย่างดีคำถามทำไมหลานชายจะมีอุปนิสัยเหมือนไม่เชื่อฟังใครแต่มีน้ำใจกับทุกคนหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาหลานชายดื้อแต่มีน้ำใจกับทุกคนและเป็นนิสัยข้ามชาติมาแบบโคนันทวิสารคือถ้าใครพูดดีๆก็มีน้ำใจให้แต่พูดไม่ดีก็จะต่อต้าน

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญก็เป็นกระแสหรือพลังงานแห่งความดีที่บังคับมนุษย์ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีวิบากคือมีผลที่ดีๆเกิดขึ้นพระกับมารก็ยังปะทะกันอยู่อยากเห็นไหมล่ะจะเห็นมารได้ต้องเห็นพระก่อนมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปถึงพระในตัวพอถึงพระในตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดสิ่งที่ปกปิดก็จะเปิดเผยเมื่อไปถึงพระในตัวธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อส่งเสริมให้ชายไทยได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะระหว่างวันที่13ถึง25พฤษภาคมธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ระยะสั้นพุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีชายไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน12ท่านโดยในวันแรกธรรมทายาทได้เข้ามารายงานตัวสัมภาษณ์พร้อมทั้งตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อมจากนั้นธรรมทายาทได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนเข้ารับการอบรมก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและน้ำตาแห่งความสุขของครอบครัวที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่นาคธรรมทายาทรอคอยโดยผู้ปกครองได้ลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตรพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้เข้าร่วมเวียนประทักษิณร่วมกับนาคธรรมทายาททั้ง12ท่านโดยนาคทุกท่านต่างแปรแถวเดินเวียนขวาด้วยความสงบเสงี่ยมและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นได้ร่วมกันน้อมจิตประกอบพิธีวันทาเจดีย์อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองเพื่อกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินเพื่อขออโหสิกรรมจากท่านผู้มีพระคุณและขอลาบวชเพื่อเอาบุญนี้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นไปเพื่อความปลอดกังวลเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์ของเหล่านาคธรรมทายาทจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดี

สว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่านาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณาญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้เผยให้เห็นใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขกันทุกคนพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองและหมู่ญาติก็ได้มอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในเพศสมณะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทของนาคธรรมทายาทณวัดวิเวกวนารามโดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีปัญญาวุฒิเจ้าคณะตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพระธรรมทายาททั้ง12รูปได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและญาติโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรครั้งแรกกับพระธรรมทายาทบวชใหม่โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาททุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงภายในธุดงคสถานล้านนาเพื่อเรียนรู้ชีวิตของสมณะรวมทั้งได้ฝึกสติฝึกกิจวัตรตามหลักความดีสากล5ประการทั้งยังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลานิสัยรับฟังธรรมในหัวข้อธรรมะต่างๆจากพระอาจารย์รวมทั้งได้ฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะนักธุรกิจชาวรัสเซียเจ้าของและผู้บริหารบริษัทชั้นนำที่มีเครือข่ายธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของไทยทั้งภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความสนใจศึกษาแนวทางการปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังบวกในการบริหารธุรกิจค่ะนักธุรกิจชาวรัสเซียท่านหนึ่งซึ่งมีบริษัทอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระหว่างเดินทางมาทำธุระบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงท่านได้มองเห็นวิหารพระมงคลเทพมุนีและเกิดความสนใจว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรเมื่อสอบถามคนไทยที่เดินผ่านไปผ่านมาและทราบว่าเป็นวัดที่สอนสมาธิจึงรีบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Google ทันทีและเกิดความประทับใจจากภาพและข้อมูลของวัดพระธรรมกายที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ด้วยความสนใจท่านจึงเดินเข้ามาสอบถามที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมวัดโดยเริ่มจากการชื่นชมสื่อแนะนำวัดและทดลองนั่งสมาธิช่วงสั้นๆซึ่งแม้จะใช้เวลาไม่นานแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและความผ่อนคลายภายในใจทำให้ชื่นชอบบรรยากาศโดยรอบของวัดเป็นอย่างมากและระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดท่านให้ความสนใจสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพและตั้งใจฟังตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกท่านได้เล่าให้ฟังว่าชาวรัสเซียที่สนใจการทำสมาธิมักนิยมเดินทางไปยังป่าเขาและธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบแต่สำหรับวัดพระธรรมกายท่านรู้สึกว่าที่นี่มีทั้งความสงบและธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างลงตัวทั้งต้นไม้ร่มรื่นรอบโบสถ์บรรยากาศเงียบสงบรวมถึงนกยูงไก่และเสียงนกร้องที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมได้อย่างดีเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ท่านยิ่งเกิดความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเวลาจำกัดเนื่องจากต้องไปทำภารกิจส่วนตัวต่อแต่ก่อนเดินทางกลับท่านยังได้สอบถามถึงที่พักบริเวณใกล้วัดเพราะตั้งใจว่าจะกลับมาพักใกล้วัดในอนาคตเพื่อใช้เวลาฝึกสมาธิหลายวันและเดินเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประจำซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักธุรกิจชาวรัสเซียเป็นอย่างมากทั้งในด้านบรรยากาศอันสงบงดงามของวัดสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เมืองแบ่งวิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4จำนวนกว่า150คนเข้าร่วมโครงการพัฒนา

0: าคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยนางสาวชัญญพัฒน์ทองประทับผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เหมืองแบ่งวิทยาคมได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์โดยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชนความกตัญญูกตเวทีและโทษภัยของสิ่งเสพติดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สงบและเกิดสติปัญญาในการเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกมารยาทชาวพุทธโดยฝึกการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีและสง่างามเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้ฝึกฝนความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้และการทำความสะอาดเสนาสนะร่วมกันซึ่งช่วยปลูกฝังความมีวินัยความเคารพอดทนและความสามัคคีในหมู่คณะทำให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นแบบทั้งในด้านการศึกษาและคุณธรรมให้กับโรงเรียนในส่วนของคณะครูได้กล่าวว่าการพานักเรียนเข้ามาค่ายอบรมคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานจิตใจที่สำคัญให้แก่เด็กนักเรียนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมเรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมค่ายสอนสมาธิสำหรับเด็กและวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์และสร้างสันติสุขภายในใจเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยมีเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งโดยคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยเน้นการทำสมาธิแบบง่ายๆด้วยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกันเองซึ่งช่วยให้เด็กๆและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงความสุขจากการทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วนอกจากปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วเยาวชนยังได้รับฟังธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายจากพระอาจารย์ซึ่งสร้าง

ความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองเป็นอย่างมากภายหลังจบกิจกรรมค่ายสมาธิในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดยผู้ปกครองหลายท่านเปิดเผยว่าบุตรหลานมีสมาธิที่ดีขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนและอยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมนำความสุขภายใน Mindful Relaxation เพื่อส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงสันติสุขภายในและนำหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความสงบและอบอุ่นมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระสุเวทปฐมวังโสพระอาจารย์นำจัดกิจกรรมโดยท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกใจให้ปล่อยวางการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงความสงบภายในอันบริสุทธิ์จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งร่วมกันในบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พูดคุยสอบถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งหลายท่านมีความประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและตั้งใจจะนำหลักธรรมรวมถึงวิธีการวางใจที่ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์นำกลับไปปรับใช้เพื่อสร้างพลังบวกและความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปนอกจากนี้ก็ยังแสดงความตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมคลาสสมาธิที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคัดเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่ความรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาและแนวทางการฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับบรรยากาศในการจัดคลาสเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมีชาวท้องถิ่นผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Three Levels of Benefit หรือประโยชน์3ระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตคือความสุขและพระพุทธศาสนาได้วางกรอบประโยชน์ไว้3ระดับเปรียบเสมือนชั้นของอาคารได้แก่ระดับที่1ประโยชน์ในปัจจุบันคือการสร้างชีวิตที่ดีในโลกนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมเพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและสะอาดระดับที่2ประโยชน์เบื้องหน้าคือการมองข้ามกรอบของชีวิตนี้ออกไปสั่งสมบุญกุศลด้วยทานศีลและภาวนาเปรียบเสมือนการออมทรัพย์ทางจิตวิญญาณเพื่อให้ชีวิตพบหน้ามีเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้นและระดับที่3ประโยชน์อย่างยิ่งคือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานการหลุดพ้นจากวัฏฏะอย่างสิ้นเชิงด้วยการฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่จะทำให้หลักธรรมนี้งดงามและแตกต่างคือการที่พระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ทุกคนเดินในระดับเดียวกันแต่เปิดกว้างให้แต่ละคนเลือกระดับที่เหมาะกับวิถีชีวิต

วิตและความพร้อมของตนเองโดยไม่มีการตัดสินหรือกดดันและทั้ง3ระดับนี้ต่างก็นำพาชีวิตให้มีความสุขที่แท้จริงได้ทั้งสิ้นภายหลังจบคลาสเรียนพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากโดยชาวท้องถิ่นระบุว่าเนื้อหาธรรมะเข้าใจง่ายสามารถนำไปแก้ปัญหาและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้จริงอีกทั้งการทำสมาธิยังช่วยให้จิตใจมีพลังและมีสติในการทำงานมากขึ้นพร้อมตั้งใจจะเดินทางมาฝึกสมาธิร่วมกับทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสในคลาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระ

อาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพัชชาและกัลยาณมิตรพาพรสุวรรณวรางกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งได้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและการมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาภัทรพงศ์เหมภัทโทซึ่งท่านได้เมตตานำข้อคิดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทตลอดจนการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางการใช้ชีวิตในต่างแดนในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้เปิดคลาสเรียนเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานสอดแทรกความเป็นไทยและวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการซึมซับคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่6อำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดสระบุรีและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5แก้วภูธร1อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10จักรวาล3ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 6000ค่ะ
ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ

รุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานหน้าวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

พระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและระลึกนึกถึงบุญ

บารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายยืนนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครามเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคณมกะเรืองกะโรมะเสนนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นั่งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิพระองค์ทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้บรมันด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วถ้าบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำความหม้อไปแล้วย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาเรือพระพุทธเจ้ามากกว่าผลหมาบราวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาคือให้วัตถุทานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวน้ำพานยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล่ที่นั่งที่นอนประทีปโคมไฟที่อยู่อาศัยรวมสิบประการให้อภัยเป็นทานป้องกันเจรภัยอาคีภัยวาตภัยอุทกภัยกระจัดภัยโรคภัยทั้งหลายทำลายขายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าตีกองเตียงกรองเป่าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้เลิกเบียดเบียนสัตว์ให้ช่วยชีวิตสัตว์มากมายให้ธรรมทานแต่แดนทำให้รู้จักเรื่องของกิเลสกรรมวิบากผลของกรรมว่าถ้าทำชั่วแล้วต้องไปอบายทุกขติวิธิบัตินรกทำเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าทำดีแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นได้เข้าใจ ได้รู้เรื่องราวเกิดหิริโอตตัปปะเกิดการสำรวมระวังละบาปไม่ยอมให้บาปเข้ามาให้มีศรัทธาในบุญในกุศลในความดีให้รู้ว่าทำดีทำชั่วให้รู้ว่าผลดีผลชั่วให้ชัดเจนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดหิริโอตตัปปะความละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยรีบเร่งละชั่วทำดีขวนขวายสร้างบุญเหมือนคนขนของออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้อย่างเร่งด่วนให้อย่างนี้ถ้าเป็นพระปัญญาธิกะ

ก็20อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระสัทธาธิกะ40อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระวิริยาธิกะ80อสงไขยแสนกับถ้าเป็นมหาปูชนียาจารย์ของเราก็จนกว่าจะลื้อสัตว์คนสัตว์ได้สำเร็จหมดสิ้นไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยมหากรุณานั้นเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีทุกข์มากทุกข์ที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเพราะพัดพรานจากของรักของชอบใจมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เวียนว่ายตายเกิดเอากับเดียวเอากระดูกมารวมกันกองเท่ากับภูเขาเป็นแพะแก่สุกรไก่ให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เป็นต้นรู้ทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ด้วยกรุณาคือมีมหากรุณาที่จะอยู่ในวัฏสงสารเพื่อกรุณาต่อสรรพสัตว์อยู่ในวัฏสงสารเพื่อบ่มบารมีบำเพ็ญบารมีด้านบารมีให้เต็มเพื่อประกอบกุศลกรรมทำกรรมดีที่ทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษหรือกลายมหาบุรุษด้วยปัญญาด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารู้ว่านิพพานนี้เป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายสงบสงบจากกิเลสทั้งหลายนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีประณีตก็สวยงามเป็นที่ระงับสังขารทั้งหลายการระงับสังขารทั้งหลายเสียได้เป็นสุขเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีแล้วเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกหมดซึ่งตัณหาทั้งหลายเป็นที่ดับคลายความกำหนัดออกจนเกลี้ยงจนดับศูนย์สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนิพพานดับทุกข์ไม่เหลือเศษความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมอย่างโยคะนิพพานจึงเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขเป็นเยี่ยมแต่รับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าการจะยินดีไปพระนิพพานมุ่งที่จะอยู่ในวัฏเพื่อบำเพ็ญบารมีทั้ง30ตัดเพื่อประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้กายมหาบุรุษมากกว่าที่จะไปนิพพานมุ่งตรงต่อพระนิพพานด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อะไรไม่เยื่อใยในวัฏสงสารในบุคคลสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาวะดังเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตนเป็นที่เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดอาศัยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไม่มีสาระเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวบำเพ็ญบารมีด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดดรณสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรุนแจ้งโลกอนุตตรปริสัทธรรมส

สารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมจะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนจรดภวกภพเบื้องขวางไม่มีการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณแม้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองจะใช้เวลายาวนานหนึ่งกับก็ยังสรรเสริญพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระสุทาภินันทิยานเถระใครไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้น จากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวก ว่าบุญนั้น มีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครๆมาจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้นแม้นว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระสุทธาภินันทิยานเถระได้เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผลของบุญนั้นตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่30แต่พระจักรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4ด้วยรัตนะทั้ง7ชาติสุดท้ายได้ออกบทบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8 การบูชา ให้เวลาเพียงในดิษฐ์อานิสงส์ปิดพระดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569แดงแก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีอรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรวมถึงผู้ประสบอุบัติภัยรถไฟชนรถเมล์ด้วยลูกประเดิมธรรมวัดประเดิมธรรมเมืองกลางแคลิฟอร์เนียกระดิบ

อันนันอัศวโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจบุญกรมิตรสองวัชรศิริโรธสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุริพรชัยยานทุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกรมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิตติวัฒน์นานาพรกตะพรพรปีชนาพรสุขสว่างกรมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนานธนาวิสุนเกมิสุจันยารุธวริสาพิดาราบิรัตกรมิตรวิระศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรสุวรรณานุพัตราตุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคากรมิตรมงคลลาวันเจรามพัฒนากุลแรงครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกรมิตรรันพันประภาปริมปัญชยามกรมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกรมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกรมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรไรวินบุญเลิศกราลินกมิตรกอล์ฟทวีทรัพย์อาดัมกมิตรปฐมาบุญมาชูกมิตรอำนวยประเสริฐวุฒิกมิตรนุจรินชุมวรเดชกมิตรเฉิงชิจินพ่อประยูนแม่จัญญามานิชโชตพิสิทธิ์แม่ยินดีมหามงคลกมิตรจักรีเพ็ญนิเวศสุกมิตรพินทุศรสุทธิพลภัยสายกมิตรศิวพรทองชั้นกมิตรวาสนาสิริมงคลกมิตรสุนทรสายันสนิทศิวนมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายงานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดไฟชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีได้นำบัดนี้ชัยยันโตโพนธิยานมูลเลสังกยานนันทิวันตโนเอวังตะวะวิชัยโย

คีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้

ผมเริ่มขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระธรรมกาย ที่สว่างสวย รู้แจ้งแทนตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ ถึงเริ่มด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมี

ทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุธัมมันตจักษุพุทธจักษุและธรรมจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยแทนใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีทุกวินาทีไม่มีถอนถอยถึงกล่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามานจงทุกประการเทอมนิพพานปัจจัยโยโหตุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพลันเทินตั้งทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตตาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไป

0: เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวรแก่กัน

0: ใจเป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียน

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวด

สวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: การเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธ

พุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนมเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่ง

7นะครับทุกกิจกรรมนั้นสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงผม

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิด

0: ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุ

บาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชีวิตก็ต้องปรับที่ความเห็นในพาร์ทแรกจะคุยถึงเรื่องนี้ในพาร์ทที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมเยาวชนแฮปปี้คิดเด็กดีมีสุขที่หลวงพี่ได้จัดไปถึง6ครั้งแล้วก็สำหรับเรื่องความเห็นเนี่ยก็จะมาคุยกันถึงเรื่องความเห็นที่นอกเหนือจากสัมมาทิฏฐิ10ประการว่าเอ๊ะ10ประการนี่คือยังไงแล้วที่นอกเหนือจากนั้นนี่คือยังไงแล้วเราจำเป็นจะต้องฝึกนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าจะมาคุยกันในช่วงพาร์ทแรกของวันนี้นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นทบทวนสัมมาทิฏฐิ10ประการเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคมีองค์8จำได้ใช่ไหมที่เราสวดธรรมจักรกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นประการแรกเลยถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญถ้าผ่านด่านนี้ไม่ได้นะเรื่องการที่จะคิดพูดทำดีก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิประการแรกจึงมีความสำคัญแล้ว10ประการนี่คือยังไงสิบประการนี่เป็นพื้นฐานเพียงพอให้ได้พ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานต้องมีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานซึ่งแต่ละข้อมีรายละเอียดนะอันดับแรกเนี่ยต้องมีความเห็นก่อนว่าการให้ทานนั้นมีผลจริงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าคนทั่วไปนะเอ๊ะมันผิดกับตรรกะของคนที่อยู่ในยังไม่มีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาว่าของเรามีอยู่แล้วทำไมต้องให้คนอื่นเราให้แล้วมันจะได้อะไรในเมื่อให้ก็มีแต่เสียไปเพราะนั้นสำหรับคนที่มีปัญญาก็ต้องเชื่อในเรื่องนี้เป็นทุนก่อนเลยว่าสิ่งที่เราแบ่งปันสละให้ออกไปนะมันไม่สูญเปล่านะมันมีผลทีเดียวเป็นผลตอบแทนมาสู่เราเป็นผลดีงามเรามีความเชื่อตรงนี้เป็นพื้นฐานหรือยังหรือถ้ามีแล้วเนี่ยระดับลุ่มลึกมากน้อยแค่ไหนเป็นความเห็นของใจที่ลุ่มลึกลงไปมันลึกลงไปถึงเหตุถึงผลมันซาบซึ้งไปถึงความรู้สึกภายใต้การให้มันเห็นประจักษ์ชัดแก่ตนถึงผลที่ตามมาในภายหลังไม่ว่าจะต่อผู้รับนำมาซึ่งความชื่นใจแล้วก็บุญกุศลเกิดจากการให้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยคำว่าอดอยากลำบากยากจนมันไม่มีเลยไม่รู้จักจริงๆนะที่เราอธิษฐานนะคำว่าไม่มีไม่ได้คำว่าอดอยากยากจนเนี่ยอย่าได้รู้จักเลยเนี่ยหลายคนในโลกใบนี้ก็ไม่รู้จักนะไอ้รู้จักคำนี้ว่าเป็นยังไงรู้จักแต่สภาวะและความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยอย่างเราดูในข่าวเนาะที่เอธิโอเปียอย่างเงี้ยไม่มีจะกินโอ้โหอดผอมโซเลยนึกไม่ออกเลยนะที่ตื่นมาแล้วไม่มีกินนี่เป็นยังไงพี่นึกไม่ออกเลยนะหลวงพี่เด็กๆนี่ก็เดินเข้าไปสวนหลังบ้านก็ได้ตำลึงมีไข่มีอะไรมาข้าวมีข้าวของข้าวก็ก็ได้กินแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันคำว่าไม่มีกินนี่เป็นยังไงคนที่ไปเกิดแล้วเจอกับตัวเองเท่านั้นน่ะจึงจะรู้จักเพราะนั้นเราก็อย่าได้รู้จักเลยนะ

เพื่อคนอื่นคล้ายๆยันก็คือการทำบางอย่างเพื่อบางทีก็มีถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นเนาะก็มีฆ่าสัตว์บ้างละอะไรบ้างละเพื่อเทพเจ้าเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการบูชาหรือเป็นการตอบแทนหรือเป็นการแก้บนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยความดีที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีผลนะไอ้ความดีที่ทำเพื่อตัวเองเนี่ยอันนั้นน่ะมันไม่ต้องพูดหรอกยังไงมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าอยากจะทำอะไรให้ตัวเองตัวเองก็ได้แต่ทำให้คนอื่นนี่สิต้องมีปัญญาระดับหนึ่งที่จะมีความเห็นว่ามีผลที่ดีตอบแทนกลับคืนมานะควรทำสามการเส้นสวงหรือการบูชามีผลจริงคืออย่างแรกเนี่ยให้สิ่งของแบ่งปันอะไรไปอย่างสองความดีที่เราสู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันมีผลอย่างที่สามเนี่ยมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะอย่างเช่นเราจุดธูปเทียนบูชาพระเอาดอกไม้วางบูชาพระบูชาอาจารย์บางทีท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปเราบูชาหรือถึงพระเจ้าแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระองค์ก็ไม่ได้อาศัยแสงนั้นในการมองเห็นทางแล้วก็ไม่ได้อาศัยดอกไม้เราไปประดับตกแต่งที่ไหนแต่ผลมันมาจากใจเราที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละมันมีผลนะแม้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่ก็บูชาลอยๆแล้วก็ทิ้งไปใครที่มีความเห็นผิดในด้านนี้ก็จะรู้สึกว่าเสียของเปล่าไม่มีอะไรหรอกนี่ดอกไม้ซื้อมาก็เสียเปล่าทูบเทียนจุดไปก็เสียเปล่าไม่รู้บูชาไปเลยท่านจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ไหมบุคคลท่านนั้นท่านนี้ที่เราบูชามันสำคัญที่ใจเราต่างหากที่เคารพนอบน้อมบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นความผ่องใสเป็นคุณธรรมของใจและใจตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นพื้นฐานจะนำไปสู่การที่เราได้เอาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้มีคุณธรรมทั้งหลายที่จะได้หมดกิเลสได้ในที่สุดแล้วก็เป็นบุญกุศลที่สำคัญด้วยอย่างที่เราเห็นในเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎกเนาะบูชาเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระภิกษุสงฆ์ก็มีอานิสงส์ต่างมากมายและเป็นปัจจัยพื้นฐานบุญที่เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัตินำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในเบื้องปลายเนี่ยสามข้อนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฟังไปด้วยทบทวนธรรมะไปด้วยแล้วก็วัดตัวของเราเองไปด้วยว่าที่ผ่านมาเรามีความซาบซึ้งตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะ 4. วิบากแห่งกรรมดีชั่วเนี่ยมีผลจริงเรารู้แล้วแหละเราเชื่อแล้วแหละระดับหนึ่งว่ากรรมทำดีได้ดีเนาะทำชั่วได้ชั่วในยามปกติอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แต่ถ้าในยามที่เราก็ทำบุญอยู่ตลอดนะแต่มันทำไมสมบัติไม่มาสักทีเนี่ยตอนนั้นความเชื่อนี้จะยังอยู่หรือเปล่าหรือ เราต้องประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำดีไม่เห็นได้ดีเราไม่เห็นเคยทำบาปอะไรทำไมเราต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้หรือลูกหลานคนที่เรารักทำไมต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ทั้งที่เขาก็ทำดีมาโดยตลอดนะไม่เคยทำผิดศีลอะไรร้ายแรงเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อเราก็จะรู้ถึงเหตุถึงผลของมันว่ามันมีข้อต่อจากนี้อยู่นะคือโลกนี้มีจริงอะโลกนี้ก็คือภพชาตินี้ที่เราเกิดเป็นภพเราเกิดอยู่ในภพนี้ชาตินี้มันมีชาติมันมีภพชาติพูดง่ายๆนะแล้วเรากำลังเกิดอยู่ในชาตินี้อยู่ภพเนี่ยมีภพให้เราอยู่มันมีนะแล้วตรงนี้นะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ถ้าใครเป็นสายอินแต่กับวิทยาศาสตร์อะไรก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยจริงๆวิทยาศาสตร์นี่เป็นลัทธิหนึ่งเลยนะถือเป็นลัทธิหนึ่งปักใจเชื่อแต่สิ่งที่เครื่องมือวัดได้ตัวเลขคำนวณได้สมองมนุษย์คิดได้จะปักตีกรอบความเชื่อตัวเองเฉพาะอย่างเงี้ยคือจะไม่ยอมรับความรู้อื่นหรือไม่ยอมที่จะพิจารณาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ก็จะคิดว่ามันไม่จริงเครื่องมือวัดไม่ได้มันไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไหนมาแสดงให้ดูในสิ้นนรกสวรรค์ยังไงซะตลอดทั่วทั้งเอกภพทั้งจักรวาลเนี่ยเราคิดว่ามันมีไหมสิ่งที่เครื่องมือจะไม่มีวันวัดได้เลย

พวกวัตถุนั้นสสารนั้นหรือเหตุการณ์นั้นพบนั้นเนี่ยมันมีนะเครื่องมือก็เป็นวัตถุธาตุที่สร้างขึ้นมายังไงก็มีข้อจํากัดของมันตาเราก็เป็นเนื้อเยื่อยังไงก็มีข้อจํากัดสิ่งที่เราไม่อาจใช้กายสัมผัสไม่อาจรู้ด้วยลิ้นไม่อาจดมกลิ่นด้วยจมูกไม่อาจมองเห็นด้วยตามันก็มีอยู่มากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราตีกรอบความคิดของเราอยู่แค่สิ่งที่เนี่ยกายสัมผัสเครื่องมือวัดได้นี่นะเท่ากับว่าเราปฏิเสธความรู้มากมายที่มีอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจวัดได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่ามนุษย์จะพยายามแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่ได้เพราะมันก็จะมีอยู่เพราะว่ามันมีอะไรมากมายในจักรพรรดินี้นะแล้วมันมีข้อพิสูจน์อื่นอยู่เนาะที่ผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายก็มีวิธีปฏิบัติของที่ละเอียดเท่านั้นจึงจะเห็นแล้วก็สัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้จริงนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มเห็นแล้วนะสิ่งที่มันเกินคิดเกินจินตนาการมันมีพวกอะไรนะอนุภาคนิวทริโนอะไรสักอย่างเดียวที่มันวิ่งทะลุเป็นอนุภาคที่สามารถทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอิฐหินปูนทรายเหล็กอะไรมันตัวเรามันทะลุโดยไม่เกิดการหักเหหรือไม่เกิดการขัดขวางอะไรมันทะลุปุ๊บผ่านไปหลอดเหมือนวิญญาณทะลุผ่านประตูอย่างนั้นน่ะอนุภาคที่มีความละเอียดที่ทะลุผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เหยียดเป็นวิญญาณไปเลยมันทะลุมันก็แหมนะก็ต้องมีอยู่นะอ่ะโลกหน้าเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้มีจริงภพนี้มีจริงแล้วตายไปแล้วเนี่ยที่เราต้องไปเกิดในภพหน้ามันมีอยู่นะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วหายไปเลยไม่ใช่มันมีภพหน้าที่เราต้องไปเกิดมีจริงนะถ้าเราไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องภพก็จะไม่นำไปสู่การออกจากภพไม่นำไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานข้ออื่นอันนี้เขาเจ็ดเขาแปดจะขอพูดคู่เลยนะมารดามีคุณจริงแล้วก็บิดามีคุณจริงเออแปลกนะคุณในเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังไม่ถูกยกมาในเป็นพื้นฐานข้อนี้แต่ว่าบิดามารดาถูกยกมาด้วยเหตุที่ว่าเออคนทั้งหลายเนี่ยแม้ผู้ที่ให้เกิดเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีคุณนะคุณความดีที่คนอื่นทำให้ที่ไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรอกเพราะคุณขนาดให้ชีวิตเกิดมามีความคิดมีตัวตนอยู่อย่างนี้นะยังมองไม่เห็นเลยยังคิดว่าไม่มีคุณเลยผู้มีปัญญาทั้งหลายจะรู้คุณค่าของความกตัญญูรู้คุณมากทีเดียวเนี่ยอย่างวัฒนธรรมคนจีนนี่ยิ่งโอ้โหเรื่องพ่อแม่นี่ไม่ได้เลยนะขนาดเป็นฮ่องเต้ยังต้องแหมให้ความเคารพเกรงใจพ่อพันปีเนาะโอ้องค์ไทยเฮาก็เรื่องพ่อแม่นี่ถือเป็นเรื่องความเคารพมากเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้เข้าใจดีว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะพ่อแม่หลวงพี่เองในชีวิตก็เคยเห็นนะเออคนที่ไม่รู้คนก็มีนะคนความดีทำให้มากมายเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เออแล้วก็บางทีก็ลบหลู่คุณอีกคิดว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นดูถูกอะไรต่างและส่วนใหญ่ก็จะเอาดีไม่ได้นะในทางกลับกันเนี่ยเออคนที่มีความกตัญญูโดยเฉพาะเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยที่เป็นวัฒนธรรมเด่นชัดเลยก็มีครอบครัวคนจีนเนี่ยที่จะให้ความสำคัญกับพ่อแม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมมาดีก็เป็นเรื่องเป็นพื้นฐานที่ดีของความเจริญก้าวหน้าคนไทยเองสมัยก่อนก็มีวัฒนธรรมของความกตัญญูเชื่อพ่อเคารพพ่อแม่มากแล้วหลังมานี่พอเริ่มเป็นแยกเป็นครอบครัวเดียวเริ่มห่างเหินเริ่มอะไรไปก็ทำให้ความซาบซึ้งถึงตรงนี้อาจจะลดลงไปบ้างนะแต่ก็อยู่ที่รายบุคคลแหละถ้าเรารู้ชัดตรงนี้แล้วเราก็ทำความซาบซึ้งในพ่อแม่อันดับหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดด้วยการรู้คุณของผู้คนมากมายที่เขากระทำแล้วแก่ตนสำนึกอยู่ในใจว่าเป็นคุณการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทำตามเขาบอกทุกอย่างไม่ใช่นะเขามีคุณก็จริงแต่ให้เขาให้มาให้เราตอบแทนด้วยการทำไม่ดีแล้วก็อย่าทำนะหรือให้ตอบแทนโดยการที่ให้เราล้มเลิกจากเป้าหมายอันดีงามไปอันนั้นก็คนละเรื่องความกตัญญูกตเวทีตอบแทนคุณกับการมุ่งสู่เป้าหมายดีงามคนละเรื่องนะอย่างเช่นการบวชนี้เป็นต้นเออเราตอบแทนด้วยอีกวิธีนึงมันจะไม่เหมือนทางโลกเขาอยู่ให้เราล้มเลิกเป้าหมายด้วยไฟอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาเพราะเรามีวิธีการหรือเราเข้าใจโลกและชีวิตเราก็จะตอบแทนคุณด้วยการปิดนรกแล้วก็เปิดสวรรค์ให้ท่านตรงนี้จึงเป็นการตอบแทนคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังที่พุทธเจ้าได้ว่าไว้เพศภาวะนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะลูกเนาะได้อย่างน้อยสักคนหนึ่งได้มีโอกาสมาบวชเนี่ยหรือได้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในพระพุทธศาสนาจิตก่อนตายบิดามารดาอาจจะนึกถึงลูกเอานึกถึงเป็นพระเป็นอะไรพอดีก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้มีใจที่ผ่องใสสว่างไสวในบั้นปลายแต่ถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้พาเข้าวัดทำบุญได้สั่งสมบุญกุศลในตัวตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะสุดยอดเลย9สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริงเกิดแบบโอปปาติกะโตทันทีเลยเนี่ยคือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นคือง่ายคือเนี่ยพวกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มีอยู่นะเกิดปุ๊บโตเลยอย่างเงี้ยพวกเปรตพวกไปถือกำเนิดเป็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเกิดมาก็ต้องมาเลี้ยงดูพวกคนทั้งหลายก็จะปัก
จมอยู่กับความเห็นที่ว่า

เออไม่สัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องเกิดจากไข่จากครรภ์เหมือนที่เขาเคยเห็นทั่วไปตั้งแต่เกิดมามันมีแล้วโตทันทีต่างๆเพราะคนจะเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรมันจะมีแล้วมันก็จะไม่เชื่อในภพภูมิต่างๆที่จะต้องไปเกิดสิบพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สภาวะที่หมดกิเลสพ้นทุกข์สภาวะธรรมผู้ที่รู้แจ้งรู้ธรรมะอันประเสริฐเป็นอริยสัจทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่จริงความรู้นั้นก็จะมีอยู่จริงปฏิบัติได้จริงก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจในสิ่งต่างๆ10ข้อนี้เรามาทบทวนตัวเองว่าเรามีมากระดับไหนแล้วในแต่ละข้อแต่ละข้อถึงขนาดซาบซึ้งไหมลึกซึ้งไหมลึกคือลึกไปในรายละเอียดในภาคปฏิบัติซึ้งนี่คือสัมผัสถึงความรู้สึกในการทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวของเองมันซึ้งไงมันทราบคือรู้เขาซึมเข้าไปแล้วก็ซึ้งคือโอ้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่ท่วมใจขึ้นมาจากผลแห่งการปฏิบัติสิ่งนี้เองที่เป็นความเห็นถูกเบื้องต้นนะและในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีรายละเอียดมากเลยนะแค่บอกว่าทานให้เรามีผลจริงในจินตนาการเราก็คิดว่าเออการตักบาตรให้ทานได้เฉยมันมีรายละเอียดกว่านั้นอีกยันที่ทำแล้วมีผลจริงก็มีรายละเอียดกว่านั้นอีกในแง่ของการดำเนินชีวิตเอาง่ายๆเลยเนี่ยแค่เราขับรถอย่างเงี้ยเรารู้จักมีน้ำใจอ่ะเบรกให้เขาไปหน่อยเขารอนานแล้วไออีกทางนึงจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอาให้เขาไปป่ะนี่ก็คือการเสียสละนี่คือยันมีผลจริงเออเรามองไม่เห็นไงถ้าเราปรับความเห็นเข้าไปอีกในการที่เราปรับให้เห็นว่าสิ่งนี้มันมีผลที่ดีในภาคปฏิบัติในรายละเอียดในมิติต่างๆก็จะนำมาซึ่งการใช้ชีวิตเราในทุกมิติมันก็จะงดงามไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะความเห็นถูกในรายละเอียดส่วนเสริมเพิ่มเติมคือในระหว่างทางเนี่ยความเห็นเบื้องต้นก็คือทำตาม10ข้อที่ผ่านมาก็อย่างน้อยเรามี10ข้อนี่คือความเห็นถูกที่เป็นพื้นฐานที่ดีเพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามุ่งสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าเริ่มเป็นสมาธิใช่ไหมแต่พระอรหันต์การบรรลุธรรมหมดกิเลสแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะจะพอดีบรรลุธรรมก็จะมีอานุภาพมีความเห็นมีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งถ้าสร้างบารมีเพิ่มเติมเป็นอสิติสาวกมหาสาวกเป็นเอตทัคคะด้านนั้นนี้ก็จะมีคุณธรรมคุณสมบัติมีอานุภาพเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่จากมรรค8ที่ตัวเองได้สั่งสมมามากกว่าระดับพอดีเกณฑ์บรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วไม่พอยังมีคุณสมบัติอื่นเสริมขึ้นมาอีกมันมีปัญญามีฤทธิ์มีเอตทัคคะในด้านมีลาภบ้างในด้านการฉลาดในการจัดแจงเสนาสนะแสดงว่ามีความเห็นในด้านการแบ่งแยกแขกที่มาเป็นชั้นต่างๆมีความเห็นด้านนั้นได้อย่างดีก็มีการบ่มสมาธิในมิตินั้นมาอย่างดีมีแล้วก็ความคิดคำพูดการทำด้านนั้นมาอย่างดีนั่นเองก็มีตัวอย่างหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่แสดงเห็นถึงแม้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความเห็นก็ไม่เหมือนกันคือมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าเนาะแล้วก็มีมหาสาวกที่สำคัญหลายรูปเลยก็พักอยู่กับพระสมณเจ้าในป่านั้นนะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะอนุรุทธะพระเรวัตตะแล้วก็พระอานนท์เข้าไปคุยสนทนาธรรมฟังธรรมกับพระสารีบุตรพระอานนท์ตอนแรกเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ตอนเย็นๆเนาะก็เข้าไปหาพระกัสสปะแล้วก็ชวนไปพากันไปหาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะก็ไปด้วยพระอานนท์เห็นพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแล้วก็พระอนุรุทธะไปก็อยากไปด้วยเห็นก็เดินไปหาพระสารีบุตรเดี๋ยวเราไปคุยกันด้วยไปคุยด้วยดีกว่าก็คุยชวนพระเรวัตตะไปก็ไปด้วยกันรวมเป็น5รูปไปคุยกับ

ภาษาดีบุตรพอวงสนทนาได้มากันพร้อมกันระดับหนึ่งก็คุยกันในตอนนั้นพระสารีบุตรก็ตั้งหัวข้อธรรมขึ้นมาในวงพระผู้ใหญ่นั่นแหละว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมนะราตรีก็แจ่มกระจ่างไม้สาระงามมีดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นเลยกลิ่นเลือดก็คล้ายทิพสุคนหอมฟุ้งไปทั่วป่าหน้าเรื่นรมแห่งนี้ป่าหน้าเรื่นรมเช่นนี้เนี่ยจะพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นไรเนาะตั้งคำถามแล้วภิกษุยังไงถึงจะทำให้ป่าเนี่ยงดงามเนี่ยตอนนั้นพระสาวกทั้ง5รูปเนี่ยก็พากันตอบขอรับคำถามเนี่ยพระนนท์ซึ่งเชี่ยวชาญในพระหูสูตรก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรพระเรวัตะชำนาญในฌานสมาบัติก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เข้าฌานสมาบัติพระอนุรุทธะชำนาญในตาทิพย์ก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้ตรวจดูโลกด้วยตาทิพย์พระมหากัสสปะชำนาญในทุดงควัตก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้อยู่ทุดงเป็นวัดพระมหาโมคคัลลานะชำนาญในด้านการมีฤทธิ์ก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุสองรูปผลัดกันถามตอบปัญหาอภิธรรมโดยไม่ต้องหยุดพักถามก็ไปเรื่อยๆทั้งคืนเมื่อพระสาวกทั้ง5รูปตอบคำถามแล้วพระโมคคัลลานะก็ถามความเห็นของพระสารีบุตรบ้างท่านจึงตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เข้าวิหารสมาบัติได้ตามใจปรารถนาทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นก็ต่างคนก็ต่างมีคำตอบของตัวเองตามความเห็นของตนแม้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ก็ความเห็นก็ต่างกันนะแล้วใครจะตอบชัดได้ว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นไรใครเอ่ยก็ต้องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วที่จะคนตัดสินว่าเป็นยังไงภิกษุเมื่อความเห็นต่างกันนี้ก็เลยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่นชมในคำตอบของทุกรูปเลยเพราะจริงๆก็มีส่วนถูกกันทุกรูปแหละก็แต่พระองค์ก็ตัดตอบไปว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้กลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าว่าหากจิตของเรายังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นยังไม่หลุดพ้นกิเลสอาสวะเราจะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์นี่เหมือนที่หลวงปู่เราอธิษฐานเลยเนาะนี่คือความงดงามไปอธิษฐานไปนั่งอธิษฐานนี้ที่ไหนก็นำความงดงามมาสู่ที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะป่าแห่งนั้นนะเราอยากให้ที่ไหนงดงามเนาะแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิเลยแม้เราจะไม่แน่วแน่ขนาดที่ว่าโอ้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็จะไม่รู้ก็จะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แค่เรานั่งปฏิบัติธรรมด้วยมุ่งหมายว่าจะได้บรรลุธรรมก็ถือว่ายังความงดงามสว่างไสวมาณที่แห่งนั้นแล้ว นี่ก็เป็นตัวอย่างในหลายเหตุการณ์นะที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นในเรื่องที่มันละเอียดลึกซึ้งที่นอกเหนือจากการหมดกิเลสเป็นพื้นฐานเนี่ยมันยังมีอีกทำที่เกี่ยวความเห็นถูกนี่มากมายนักดังที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้เนาะที่หยิบกำไม้เอ้ยหยิบใบไม้มากำหนึ่งเนาะแล้วก็ถามว่าใบไม้ในกำในป่าในมีมากกว่าภิกษุตอบว่าโอ้ในป่ามีมากกว่าในกำมือมีน้อยนิดที่พระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยทำที่พระองค์แสดงแล้วก็เหมือนกันแสดงไปแล้วเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมือทำที่พระองค์ยังตรัสรู้แล้วแต่ยังไม่แสดงเนี่ยเหมือนใบไม้ในป่าเยอะเต็มไปหมดทำทั้งหลายมันมีมากไอ้ความเห็นถูกก็มีมากเหมือนกันมีหลายมิติมีหลายรูปแบบแต่พระองค์ตัดเพื่อเป็นไปแห่งประโยชน์แก่คนที่พระองค์นี่แหละที่ตัดด้วยนี่แหละเป็นหลักดังนั้นสัมมาทิฏฐิ10ความเห็นถูก10ประการก็เป็นความเห็นที่เพียงพอให้บรรลุธรรมเป็นจุดเริ่มต้นทีเนี้ยแต่ในความเห็นอื่นๆก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาเพิ่มเติมเอาเองให้มีความเห็นที่ลึกซึ้งหลักแหลมในด้านต่างๆอ่ะเกี่ยว

การปรับความเห็นให้ถูกเนี่ยยังมีอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุสิบด้วยนะที่ทานศีลการทำภาวนาการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่บุญญาก็ได้บุญนะการขนขวายทำในกิจที่ชอบก็คือกระตือรือร้นทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดีการอุทิศบุญกุศลนี่ก็ใช่การอนุโมทนาบุญนี่ก็ได้บุญด้วยการฟังธรรมนี่ก็ได้บุญการแสดงธรรมนี่ก็ได้บุญนี่ในห้องนี้ได้บุญกันตลอดเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้อที่10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆนะในทุกๆเรื่องทุกๆมิติเลยให้เห็นถูกซึ่งถ้าเราเห็นถูกเห็นตรงแล้วก็ได้บุญนะเพราะใจที่เป็นสมาธิเป็นใจที่สว่างไสวไม่ใช่ว่าเอ้าเราทำ10ข้อแล้วจบแล้วไม่ใช่นะมันเป็นแค่ผิวเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีในรายละเอียดปีกย่อยในชีวิตประจำวันเราอยู่เต็มไปหมดเลยและในฐานะนักสร้างบารมีจะทำแค่10ข้อนั้นไม่ได้จะต้องเสริมปิดเพื่อเพิ่มอนุภาพให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปด้วยการฝึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานั่นแหละตัวอย่างนะตัวอย่างมันจริงมันเยอะมากแต่ก็จะพูดตัวอย่างคร่าวๆในด้านการบริหารงานความเห็นถูกเกี่ยวกับการบริหารงานก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของหัวหน้าของผู้นำในที่นั้นแหละว่ามีความเห็นมีความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานเรามากน้อยแค่ไหนบางคนก็มีความเห็นเกี่ยวข้องกับการดูแลลูกน้องเราไม่ต้องไปดูแลมันมากหรอกปล่อยทำงานไปบางคนก็โอ้ไม่ได้เขามีความสำคัญเราก็ต้องดูแลใส่ใจไม่ให้เขาเจ็บป่วยไข้ก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยความเห็นที่ต่างกันแหละอย่างไหนเห็นถูกอย่างไหนเห็นผิดแล้วก็ต้องฝึกแหละในเมื่อสิ่งนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรคือความเห็นถูกในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารสิ่งนี้ก็อยู่มันจะมีคำตอบอยู่ในหลักธรรมของพระเจ้าก็มีนะเกี่ยวข้องกับทิศ6อะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นแนวได้หรือหลายๆอย่างเราก็สามารถจะพิจารณารู้ด้วยเอาธรรมะพระเจ้าเป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองอาจจะเอาหลักธรรมเรื่องความเมตตาเรื่องอะไรเป็นตัวตั้งแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อทีมงานเราก็ต้องเมตตาต้องดูแลให้การอุปการะเขาอุตส่าห์มาช่วยเป็นทีมงานเป็นลูกทีมของเราเนี่ยจะไปทิ้งๆคว้างๆเขาจะป่วยก็ช่างมันอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าเรามีการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นงานปรับความเห็นในแง่ของการบริหารให้ถูกต้องในแง่ของการบริหารคนงานก็เหมือนกันให้มันปรับอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสังเกตเรียนรู้รับฟังทำความเข้าใจและยอมที่ทิฏฐุชุกรรมปรับความเห็นให้ถูกให้ตรงมาอยู่ข้อ10เนี่ยว่ามันมีความลุ่มลึกในระดับเนี่ยข้อ10เนี่ยเพราะมันไม่ใช่ของง่ายใครมีความเห็นยังไงแล้วเนี่ยให้เขาเปลี่ยนนี่ง่ายไหมไม่ง่ายนะเขาเรียกว่าไม่ยอมจะเข้าใจอธิบายแล้วอธิบายจะปากเปียกปากแฉะยกตัวอย่างไม่รับทักค่าถ้าจะไม่ยอมเข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอกก็จะเชื่ออย่างนั้นแหละก็พูดยากมีทิฏฐิมานะมากคือมีมานะในความเห็นของตนแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถือว่าอันนั้นมันถูกแล้วก็อยู่นั่นแหละถ้าใจจะถูกจะผิดยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยให้เราตั้งใจไว้ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับบางอย่างเราเห็นถูกแล้วแหละไอ้คนจะมาเห็นผิดจะมาชี้นำเราก็ไม่ยอมอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่ามีทิฏฐิมานะคือจริงๆอ่ะในคำสาปว่าทิฏฐิมานะมันไม่ได้เป็นความหมายลบนะมันคืออาศัยยึดมั่นในความเห็นของตนแต่ถ้าความเห็นของตนดีแล้วมันก็เป็นเรื่องบวกเนาะถ้าความเห็นไม่ดีแล้วไม่ยอมเปลี่ยนก็ถือเป็นเรื่องลบแต่ส่วนใหญ่จะมาใช้ในเรื่องลบซะมากกว่าก็ถ้าเรามีความเห็นดีอยู่แล้วเนี่ยคนพาลมาชวนเปลี่ยนเนาะแล้วก็ไม่เอาแล้วใจมันจะต้องอ่อนน้อมมันจะต้องอยากจะเรียนรู้ทำความเข้าใจจริงๆมันถึงจะรับฟังเรียนรู้แล้วพยายามจะปรับพร้อมที่จะปรับในชีวิตที่หลวงพี่เจอหลายๆคนก็คงเคยเจอเนาะโอ้ยไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะพูดเห็น

ทำให้ดูก็แล้วแล้วหรือพูดอธิบายอะไรไปก็แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่เกิดยากถ้าแต่ถ้ายอมปรับได้นะโอ้เป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะเพราะทันทีที่เราเห็นถูกในเรื่องนั้นปั๊บใจมันสว่างสวยขึ้นมาเนี่ยในการทำงานอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะไรมาถึงมือเราเราจะทำให้ดีที่สุดเลยเนี่ยหลวงพ่อท่านตาได้สอนไว้เนี่ยอะไรก็ตามมาถึงมือแล้วจะสุดฝีมือเลยหลวงพ่อธรรมะท่านก็บอกว่าทำให้ดีกว่าดีที่สุดเนาะนะแต่บางคนอาจจะมีความเห็นโอ้จะไปทำอะไรทำแค่นี้ก็พอแล้วเอาผ่านไปไม่ต้องให้มันเรียบร้อยหรอกเอานี่เนี่ยโยงๆไปเลยบางทีหลวงพี่ทำงานกับเพื่อนก็ไม่ต้องจัดเดินให้เรียบร้อยหรอกนี่โยงๆพักผ่านก็ได้เขาก็มีความเห็นเรื่องงานอีกอย่างนึงไอ้เราก็มันต้องเรียบร้อยสิให้มันได้ฉากได้แนวได้มุมจะไปโยงพาดไปพาดมาได้นี่ความเห็นนี่ก็ต่างกันแหละอะไรคือความเห็นถูกมันควรจะเป็นยังไงเราก็ต้องปรับเรียนรู้นี่แต่คนที่เห็นผิดก็จะคุยกันยากนะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเพราะเขาจะยึดถือว่าอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมากไอ้เราก็ไม่ได้หรอกนี่ตัวอย่างนะแล้วก็ในแง่ของการขยายงานพระพุทธศาสนาในปณิธานเป้าหมายของหมู่คณะเราเนี่ยก็จะเป็นในมิติของพระโพธิสัตว์นะจะไม่ใช่บรรลุธรรมส่วนตัวเฉพาะตนเพราะนั้นรูปแบบการสร้างบารมีก็จะต่างจากผู้ที่มีเป้าหมายบรรลุธรรมส่วนตัวที่จะเข้าป่าอยู่วิเวกแล้วก็บรรลุธรรมเฉพาะตนไปเราก็จะมีการขยายงานเพื่อให้ผู้คนได้รู้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ใช่แค่ว่าถ้าเรามีความเห็นอย่างเงี้ยเป็นพื้นก็จะนำมาซึ่งการทำงานการคิดการพูดแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สาขาในที่ต่างๆการก่อสร้างก็ดีการวางผังก็ดีรูปแบบการจัดกิจกรรมก็ดีก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ต้องทำอะไรมากรอให้มีนโยบายมาสักทีนึงค่อยทำการก่อสร้างผังการคิดงานคิดกิจกรรมการทุกสิ่งอย่างก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นแหละพอมันผ่านพอได้พอไหลไปมันจะเป็นไปตามนั้นเลยอยู่ที่ความเห็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะนั้นการปรับความเห็นให้ถูกในแง่ของงานหมู่คณะขยายงานพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นไปตามปณิธานหลวงพ่อของหมู่คณะเรานี่แหละปรับความเห็นเมื่อมีความเห็นอย่างนี้แล้วเราคิดงานก็จะคิดไปตามนั้นสอดคล้องกันไปนี่คือแง่ความเห็นถูกในแง่ของการสร้างบารมีหมู่คณะนะเป็นความเห็นถูกอย่างหนึ่งนะการใช้รถใช้ถนนก็เหมือนกันเนี่ยข่าวที่เราดูไปเนาะรถไฟชนกับรถยนต์เนาะที่ไปจอดรถบัสที่ไปจอดคอมทางรถไฟอยู่คือไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกก็ดีคาดเข็มขัดก็ดีการเคารพกฎจราจรเนี่ยนี่แหละคือความเห็นถูกในแง่ของการใช้รถใช้ถนนนะบางคนเนี่ยมีความเห็นว่าเลี้ยวไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้หมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ไปทำไมมันดูเกะกะแต่หลวงพี่เองนะส่วนตัวนะใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่นู่นน่ะขับมอเตอร์ไซค์ใส่ตลอดไม่ใช่เพราะอยากทำตามกฎแต่เพราะอยากเซฟตัวเองเราจะไม่ทำเพราะอ้างว่ามันเป็นกฎมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นถือว่ายังเป็นการทำตามที่ไม่ใช่เห็นถูกแต่ถ้าเห็นถูกต้องทำตามเพราะว่าเรารู้ประโยชน์ภายใต้กฎภายใต้การกระทำนั้นๆเราเห็นไงเราเห็นถูกตรงไปตามความเป็นจริงประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นเราถึงทำและทุกคนก็ควรจะทำเห็นเข้าใจประโยชน์นี้แล้วก็ทำร่วมกันเห็นโทษของการไม่ทำเห็นโทษของการจอดรถคล่อมรางรถไฟแล้วดิใช่ไหมคนตายมากมายในฐานะคนขับต้องรับผิดชอบชีวิตคนคุณจะมีความเห็นว่าเอ้ยคล่อมรางก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ความเห็นผิดถ้าเห็นถูกก็คือไม่ได้เราจะจอดรถคล่อมรางอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนมากมายเราจะสะเพร่าประมาทเลอะไม่ได้ส่วนคนมีหน้าที่เตือนรถไฟเนี่ยก็ต้องแซนบายทำหน้าที่เอาไว้ตลอดเวลาจะประมาทเลอะมีความเห็นว่าโอ้เราไม่ต้องอะไรมากมันคงไม่เกิดอะไรหรอกแล้วก็เฉยไปก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้ทุกคนพยายามทำตามกฎจราจรก็จริงอยู่ไม่มีใครโดยปกติไม่มีใครมาจอดรถคล่อมเลยนะสมมตินะ
แต่เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกิดชนกันปุ๊บรถแฉลบมา

ทำพอดีมันก็เกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะนั้นคนที่มีหน้าที่เฝ้าคอยเตือนรถไฟก็ต้องสแตนบายตลอดจะประมาทจะเห็นว่าไม่เป็นไรไม่ได้เพราะนั้นต้องมีความเห็นใหม่ความเห็นที่ถูกคือต้องระวังตลอดเวลาขับรถก็ต้องถึงทางอันตรายก็ต้องจับสองมือนะถ้าจับมือเดียวงงเงี้ยงงเงี้ยไปอย่างเงี้ยเอาเกิดเหตุใครวิ่งตัดหน้าหรืออะไรขึ้นมามันจะควบคุมทันได้ยังไงใครมีความเห็นว่าไม่เป็นไรก็ยังเป็นความเห็นผิดในแง่ของการขับรถจับสองมือนะมันจะได้มั่นคงจะได้ปลอดภัยพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ในรายละเอียดการใช้ชีวิตพวกนี้ก็จะมีความเห็นถูกเล็กน้อยเป็นคุณสมบัติเสริมทำให้ประสิทธิภาพในของตัวเราเนี่ยในระหว่างการสร้างบารมีมันสูงขึ้นเราจะเข้าใจอะไรต่างได้มากมายถึงเหตุถึงผลถึงวัตถุประสงค์ประโยชน์ความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเลยเรามาดูคลิปของนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะในการสวนสนามก็เป็นตัวอย่างจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าถ้าทุกคนอยู่ในร่องในรอยในระเบียบวินัยอันดีงามของตนเนี่ยมันจะไม่ปะทะมันจะไม่ชนมันจะไม่อะไรกันเลยมันจะไหลลื่นวินัยจึงสำคัญอยู่ในร่องในรอยอันดีงามไม่ว่าจะเป็นกฎจราจรก็ดีไม่ว่าจะเป็นวินัยทางสังคมของบริษัทขององค์กรของหน่วยงานถ้าเราอยู่ในร่องในรอยดีความกระทบกระทั่งกันก็จะไม่มีมันจะไหลลื่นไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยถ้าแม้แต่คนเดียวนะหลุดใช่ไหมหลุดแนวหลุดอะไรไปเนี่ยมันก็ชนกันไงระเนระนาดเนี่ยเราทำตามกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนก็ดีเขาให้แต่งชุดอย่างนี้เขาให้ตัดผมอย่างนั้นร้านนี้เขาให้ใส่ชุดพนักงานอย่างนี้สังคมเขามีกฎระเบียบยังไงถ้ามันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีแล้วก็ทำตามไปเถอะมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างมันราบลื่นไหลลื่นไปถ้าเรามีความเห็นความเข้าใจว่าเราทำตามกฎเพื่อหวังประโยชน์ของหมู่คณะไม่ให้กระทบกระทั่งไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นความเห็นถูกในแง่การใช้ชีวิตความมีวินัยแล้วก็เป็นปัญญาเราไม่ได้ทำเพราะเขาสั่งเราไม่ทำเพราะมันเป็นกฎอย่างนี้แต่ทำเพราะว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นโทษของการไม่ทำการอยู่ร่วมกันในสังคมการเห็นแก่ตัวบางคนก็เห็นแก่ตัวนะมีความเห็นแค่ว่ามันจะต้องเราเท่านั้นจะไปแบ่งให้คนอื่นทำไมบางคนก็เห็นว่าเออมันต้องมีน้ำใจเคารพให้เกียรติกันสิถึงจะถูกก็แล้วแต่หลากหลายแต่คนที่มีความเห็นว่าเออต้องเห็นแก่ตัวนะต้องเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะมีกัลยาณมิตรมีอะไรมาคอยชี้แนะมาคอยหรือมีบุญมาเตือนให้ปรับความเห็นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเลยก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่ต้องทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้มีน้ำใจเคารพให้เกียรติแบ่งปันด้วยการชี้นำชักชวนพูดอธิบายบรรยายธรรมและนำให้ดูเป็นตัวอย่างดังที่เราได้พยายามทำกันมาเนี่ยการเห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญที่เราอยู่ในคำอธิษฐานจิตเนาะให้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญเนี่ยให้รู้ตรงนี้อะไรทำแล้วเสื่อมอะไรทำแล้วเจริญถ้าเรารู้ตรงนี้ก็จะดีที่มาพูดตรงนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันพี่ก็เห็นมีคนที่เราพี่รู้จักเนี่ยไม่เห็นตรงนี้เลยนะ

0: ไม่เห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญตะบี้ตะบันทำไอ้สิ่งที่มันนำมาซึ่งความเสื่อมต่อตนเองและส่วนรวมแล้วไอ้เราทำประโยชน์ให้เห็นว่าส่วนตนเองและหมู่คณะจะเจริญเนี่ยเราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ยอมรู้เข้าใจไม่ยอมเห็นจะคิดเป็นอีกอย่างนึงตลอดเลยคนไม่เข้าใจอย่างไอ้ข้อนี้อย่างยิ่งเลยเนี่ยก็หลวงพี่เห็นมาในยศจำบันด้วยตัวเองเขาเนี่ยอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีทิฏฐิตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยมันทำให้เราเข้าใจถึงตัวอย่างถึงหลักธรรมสิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นจากชีวิตประจำวันเรานี่แหละเพราะแม้ตัวหลวงพี่เองก็พยายามคิดทำความเข้าใจแล้วก็ปรับความเห็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพี่เทศในฝันนี่นะมันก็มาจากสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำตลอดเลยนะได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ก็มีความพยายามทำอยู่ดังที่หลวงพ่อทัตตะท่านเคยสอนเนาะหลักการเทศเนี่ยเทศในสิ่งที่ตัวเองทำได้มันจะดีมันจะเข้าใจมันจะรู้ว่ามันคืออะไรทำแล้วเป็นยังไงมันสภาวะใจที่ทำมันเป็นยังไงขณะที่เจออุปสรรคขณะที่ต่อสู้ขณะที่ทำมันได้มาแล้วส่วนนึงมันเป็นยังไงเนี่ยพอมาพูดมาอธิบายมันก็ชัดเจนขึ้นไงอ่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องปรับความเห็นต่อสิ่งนั้นๆให้ถูกอยู่เสมอนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแค่ความมีน้ำใจแบ่งปันเนี่ยในมิตรทุกๆมิติเนี่ยการช่วยเหลือกันก็คือยันมีผลจริงถ้าเราเชื่อว่าทานมีผลจริงยานมีผลจริงเนี่ยลึกซึ้งเนี่ยในรายละเอียดชีวิตประจำวันเราก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เนี่ยอยู่ตลอดเลยแต่ถ้าเรายังทำเฉพาะหลักๆหัวๆไอ้เล็กๆน้อยๆเราปล่อยผ่านแสดงว่าเรายังทำสิ่งนั้นไม่ลึกซึ้งพอยังมีความเชื่อเป็นสมาธิลึกไม่พอแค่ผิวๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาพักก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมแฮปปี้คิดที่หลวงพี่ได้เคยจัดมาหลวงพี่จะพูดถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีภาพให้ดูแล้วก็พร้อมบอกหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นๆให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอของโครงการตะวันบนดอยกันก่อนซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงการหลวงพี่นะแต่ก็เอามาให้ชมได้ปลื้มปิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดอยกัน
1: หนูเคยคิดว่าคงได้เรียนแค่เท่าที่มีโอกาสค่ะแล้วก็กลับมาช่วยงานครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านบนดอย
2: โอ้ตะลุคูบาซามาบอร์ตอลเกทาวาเดมาโบมากูดะพลอนากายคือแต่บากากะเดโอ้ไอเดแมซาซินาเมเดเลอคือลากาเลคาทัวเลคายะพัวเลอคืออยู่อ่ะ
3: หลายครั้งการเดินทางก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ไปชาวบ้านจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยไม่รู้จักบุญบาปจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่า

0: อย่างน้อยให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้จักบุญบาปแล้วก็เปลี่ยนจากการนับถือผีมานับถือพระรัตนตรัย
1: บนยอดดอยอันห่างไกลยังมีพระภิกษุชาวบ้านและเยาวชนที่กำลังร่วมกันประคับประคองพระพุทธศาสนารักษาศีลธรรมอันดีงามเอาไว้ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา
2: หนูรู้จักชมรมแสงตะวันค่ะจากพระอาจารย์ที่มาอบรมในโรงเรียนและหนูก็เป็นจิตอาสามาตลอดค่ะ
1: จากจุดเล็กๆเริ่มเกิดการเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดและโรง

0: เรียน
1: หลายคนอาจเห็นว่าเรากำลังขนของขึ้นดอยแต่สำหรับพวกเราไม่ได้แค่เอาของขึ้นมาเรากำลังเอาโอกาสขึ้นมาเอาแรงบันดาลใจขึ้นมาสร้างความอบอุ่นให้กับคนที่นี่และบางครั้งมันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่ออนาคตของเด็กอีกหลายคน
0: เด็กที่ได้ทุนไม่ใช่แค่เด็กที่ขาดโอกาสแต่คือเด็กที่ลุกขึ้นเป็นผู้ให้ทั้งที่ตัวเองยังต้องการโอกาส
2: หนูเป็นจิตอาสามาตลอดแค่หวังว่าชุมชนของหนูจะเข้มแข็งขึ้นโดยไม่คาดหวังเลยว่าจะมีใครมองเห็นวันหนึ่งหนูได้รับทุนจากโครงการตะวันบนดอยวันนั้นหนูเห็นทางของตัวเองชัดขึ้นและรู้ว่าสิ่งที่หนูทำนั้นมันมีความหมายจริงๆ
0: จากเด็กคนหนึ่งในวันนี้กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาสาสมัครกว่า500คนที่ร่วมกันสืบสานศีลธรรมและดูแลพระพุทธศาสนาบนยอดดอย
2: หนูอยากกลับมาทำชุมชนของหนูให้ดีขึ้น
0: เมื่อพระพุทธศาสนายังคงอยู่ศีลธรรมก็ยังรากในหัวใจผู้คนทั้งชาวบ้านและเยาวชนจึงมีหลักมีแสงนำทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อความสว่างไสวไปทั่วทั้งยอดดอย
3: เธอเด็กก็เสมอซ้ำเมื่อเราโตก็โอ้ก็ลูกก็ลากาพูดได้พูดแต่เธอหูสาแก่บาลีแก่บาลีก็เสมอซ้ำเมื่อเราก้า
0: โครงการตะวันบนดอยคือภารกิจแห่งศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่บนสองพลังสำคัญพลังของเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายชมรมแสงตะวันที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลังของคณะสงฆ์ที่ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่พุทธบุตรเนื้อนาบุญบนยอดดอยเมื่อสองพลังนี้ไปด้วยกันเราไม่ได้เพียงเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งแต่กำลังสร้างคนให้เป็นผู้นำความดีกลับไปดูแลบ้านของเขาและทำให้ผู้คนทั้งชุมชนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในใจแม้เส้นทางสายนี้จะเต็มไปด้วยบททดสอบแต่โครงการตะวันบนดอยยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาแสงแห่งธรรมให้ยังคงส่องสว่างอยู่บนยอดดอยและอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดไป
4: ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้สัมมาทิฏฐิทานมีผลจริงยันมีผลจริงเห็นไหมความทุ่มเทความเสียสละบากบั่นจะเป็นประโยชน์เป็นคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้ความเห็นถูกอย่างแรงกล้านำมาซึ่งศรัทธาและความมุ่งมั่นนำมาซึ่งความคิดคำพูดการกระทำแล้วก็เป็นสัมมาวายาโมเนาะหมายว่าจะโคลนจะลำบากแค่ไหนจะสูงยังไงไปทำดีให้ได้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์หนึ่งที่หมู่คณะเราเฝ้าเพียรทำอยู่ในที่ต่างๆในประเทศแล้วก็ในโลกใบนี้ให้เราได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะสำหรับหลวงพี่เองอยู่ทุรงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีก็สู้เหมือนกันก็จัดกิจกรรมเยาวชนเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ทุกพยายามทั้งการคณะสงฆ์ก็พยายามไปก็ไปเนื่องจากทีมงานก็มีน้อยก็ไปได้พอก็กระจิกแต่ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆจะมีกิจกรรมแฮปปี้คิดที่ได้ทำขึ้นมาแฮปปี้คิดเด็กดีมีสุขเป็นการนำเด็กเล็กมาทำกิจกรรมในวันเสาร์แล้วก็เอาเด็กโตที่เป็นม.ปลายหรือมหาวิทยาลัยมาเป็นพี่เลี้ยงทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมหรือเรียกอย่างหนึ่งคือพี่สอนน้องเราจะไม่เป็นคนสอนเองเป็นหลักนะเราจะให้เด็กสอนให้เด็กโตมาทำกิจกรรมให้เด็กเล็กอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมทั้งเด็กโตเด็กเล็กในกิจกรรมเดียวกันกิจกรรมก็ตั้งแต่เช้าเลยจนกระทั่งเย็นเริ่มจากลงทะเบียนคือหลวงพี่จะไปทำเรื่องขอโรงเรียนขอเด็กม.ปลายมาส่วนหนึ่ง5คน8คนก็แล้วแต่แล้วก็ทำหนังสือไปยังโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนประถมให้เชิญชวนผู้ปกครองให้หน่อยว่ามีกิจกรรมนี้ฟรี

เด็กก็มาก็เป็นอดีตสามเณรเก่าบ้างเป็นก็หลากหลายเริ่มลงทะเบียนประมาณ9โมงแล้วก็ให้ก่อนหน้านั้นจะมีการเตรียมงานนะนัดแนะเตรียมงานกับคนที่โรงเรียนส่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่สอนให้เด็กโตได้ทำงานด้วยจิตอาสาสอนให้รู้ว่ายันมีผลจริงต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเห็นไหมความจิตอาสาเสียสละให้เห็นผลเห็นการกระทำเป็นความชื่นใจในเบื้องต้นกิจกรรมสันทนาการใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการรวมคนในระหว่างเด็กรอก็มีเปิดการ์ตูนให้ดูบ้างอะไรบ้างระหว่างเขารอนะพอสักครึ่งชั่วโมงรวมกันได้ระดับหนึ่งก็มีสันทนาการสร้างความคุ้นเคย ตัวนี้ก็ถือโอกาสสอนเด็กม.ปลายไปด้วยว่าทำไมในกิจกรรมที่มีการรวมคนจากหลากหลายพื้นที่จะต้องเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมคือคนที่ไม่รู้จักกันมารวมกันน่ะจะอยู่จะให้มายิ้มด้วยกันมากอดคอกันมันทันทีเลยได้ไหมเธอเป็นใครก็ไม่รู้ไปกอดคอเดี๋ยวเขาจะตบมือเราทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เป็นใครมาจับฉันแต่พอกิจกรรมมันพาไปต้องทำต้องได้เล่นด้วยกันกระโดดได้จับไม้จับมืออะไรกันเนี่ยก็ละลายพฤติกรรมไอ้การที่แบบกำลังวางมาดอยู่ไอ้ลือไม่กล้าที่จะแสดงออกมันก็เริ่มคลายออกไปพอกิจกรรมมันพาทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อไปในระหว่างกิจกรรมทั้งวันไอ้กันจะไปจับไม้จับมือกอดคอกันเต้นสนุกสนานด้วยกันมันก็ทำได้แหละเพราะว่ามันได้ลองทำไปแล้วในขั้นต้นเนี่ยได้ละลายไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาในขั้นต้นใครที่ดูเหนื่อยจากการเดินทางซึมๆได้หัวเราะได้กระโดดโลดเต้นได้ร้องเพลงได้ตบมือมันก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมานอกจากเด็กเขาจะได้ทำนำทำด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขายังเข้าใจถึงว่าทำไมต้องมีด้วยก็อธิบายเขาเห็นเด็กม.ปลายนะนี่ม.5ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะนำทำกิจกรรมได้อะไรได้นี่ก็ไม่ธรรมดาก็มีกิจกรรมสถานการณ์ทั่วไปก็มีการละเล่นประกอบข้อคิดเสริมเข้าไปด้วยแล้วเด็กก็จะได้มาแล้วสนุกเพราะว่าวันหยุดเนี่ยถ้าเราจะต้องมาเรียนในเชิงวิชาการอะไรอีกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะเขาเรียนมาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แล้วเนี่ยเพราะนั้นการมาปฏิบัติธรรมการมาร่วมกิจกรรมนี้ก็คนเป็นไปด้วยการพักผ่อนแล้วก็สนุกสนานแน่นอนว่าก็ต้องมีเรียนธรรมะมีนั่งสมาธิอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาไม่นานมากก็แล้วก็เน้นที่กิจกรรมมากกว่าการนั่งฟังเฉยๆประมาณทัก10โมง20 10โมงครึ่งก็จะเป็นเวลาของพระลงเทศแล้วก็นำนั่งสมาธิซึ่งเนื้อหาเทศก็จะมีหลากหลายเรื่องที่จะพูดก็จะไม่เยอะมากจะพูดแค่หลักๆอยู่นิดนึงแล้วก็มุ่งเป้าให้เขาเข้าใจสิ่งนี้ก็พอไม่ต้องพูดแบบเยอะๆเหตุผลโยงไปโยงมาเขาจำไม่ได้หรอกเป็นเราก็เหมือนกันฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยพอจบออกไปถามว่าดีไหมโอ้ดีได้อะไรบ้างคิดหนักเมื่อกี้ได้อะไรเนี่ยก็ได้ฟังไปตั้งนานนะตั้งเยอะแล้วยังคิดหนักว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยเด็กไม่ต้องพูดถึงถ้าเทศเยอะไปพูดเยอะเรื่องไปมันจำไม่ได้หรอกก็เอาน้อยๆชัดๆแต่ขยี้ไปยังภาคปฏิบัติขยี้ไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องถึงเหตุถึงผลอ่ะก็ลุกการลุกนั่งในครั้งนี้ก็จะพูดถึงการลุกนั่งการกลับเท้าข้างหลังครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะในภาพซึ่งจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองก็เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดซ้ำบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วหรือบางคนเป็นอดีตสามเณรก็เคยได้รับการฝึกมาแล้วดังนั้นถ้าเราอยู่ไปพูดเฉยๆก็เหมือนกับเขามาฟังเรื่องเดิมก็เลยเป็นกิจกรรมครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเป็นเด็กเก่าเคยร่วมกิจกรรมมาแล้วเรียนรู้มาแล้วเนี่ยจะให้เขาออกมาสาธิตนี่ให้มันเป็นมิติใหม่จากฟังเฉยมาสาธิตให้คนใหม่ดูในทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นการลุกนั่งที่ถูกที่ดูแล้วสง่า

แม้บางคนอาจจะใส่กางเกงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่การลุกที่ดูแล้วมันสง่างามมันก็เนี่ย1 2 3 4เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาเนี่ยแล้วการกลับเท้าข้างหลังมันทําให้บางทีคนใส่กระโปรงก็สุภาพแม้กระทั่งใส่กางเกงถ้ากลับข้างหลังก็ดูสุภาพเรียบร้อยดูเคารพให้เกียรติคนที่อยู่ข้างหน้าไม่เอาเท้าพาดมาโชว์คนข้างหน้าโชว์ฝ่าเท้าอันงดงามอันนั้นก็ดูไม่ดีเนาะเพราะนั้นกลับเท้าข้างหลังก็จะดีกว่าแล้วก็ถือโอกาสได้บอกสอนแล้วก็ให้ทุกคนได้ทําทุกเรื่องทุกราวจะมีภาคปฏิบัติและให้ทุกคนได้ลงมือด้วยตัวเองเสมอฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วยังไงไงก็ไม่เท่ากับลองปฏิบัติด้วยตัวเองลองแล้วเคยแล้วมาก่อนในชีวิตประจำวันบ้างก็ไม่ลึกเท่ากับมาฟังเหตุผลและลองปฏิบัติพร้อมคำอธิบายในฐานและตอกย้ำความสำคัญว่าการที่พระได้มาทำฐานอย่างนี้ก็แสดงว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากมันจะตอกย้ำไปในใจแล้วเขาจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ในสังคมก็ปิดท้ายด้วยการนั่งสมาธิสัก10 นาที10 นาทีนิ่งๆอยู่กับตัวของตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกนิ่งๆลมหายใจหยุดก็นิ่งๆไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันให้มาประเคนพระทหารพระก็จะมีการแบ่งกลุ่มแล้วนักเรียนปลายก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดเลยนะทั้งวันเลยฝึกการดูแลใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบก็จะพยายามสอนเขาว่าเด็กเนี่ยจะปล่อยไปไม่ได้นะเขาจะไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ต้องมีพี่ไปดูว่ามันจะไปเล่นกันไหมจะลื่นล้มหัวแตกไหมในห้องน้ำจะมีงูไปซ่อนดักรออยู่หรือเปล่าให้เห็นว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมมาพร้อมความรับผิดชอบเราจะเอาเด็กมาแล้วจะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้ต้องดูแลทั้งวันถ้าเห็นเขาเล่นอันตรายที่เสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุให้เข้าไปชาร์จเลยเพื่อระงับเหตุเหล่านั้นเช่นกำลังปีนที่สูงกำลังวิ่งอยู่มินเมย์จะตกรีบเข้าไปชาร์จเพื่อระงับเลยจะดูคอยลุ้นอยู่ไกลๆกันไม่ได้ก็เป็นกิจกรรมนอกจากเด็กโตเด็กเล็กได้มาทำแล้วเนี่ยโยมผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็มีโอกาสได้ทำบุญสนับสนุนด้วยอาหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมเด็กบางคนก็เอาขนมมาเอาผลไม้มาช่วยกันบางคนก็บริจาคเป็นเงินค่าอาหารเด็กก็มีผลไม้มีขนมอะไรอร่อยมาวัดแล้วให้ประทับใจเนาะเมื่อที่หลวงพี่เนี่ยเห็นญาติโยมพาลูกมาวัดดุด่าลูกตลอดเลยหยิกมั่งอะไรบ้างอย่าเล่นอย่าเสียงดังอย่านี่อย่าทำอะไรนี่อะไรหน่อยก็ไม่ได้ไปทั้งหมดอยู่ข้ามไปหมดเลยแล้วนึกถึงความรู้สึกเด็กอะวัดเป็นที่ที่มาแล้วจะทรมานจะโดนดุโดนด่าโดนหยิกโดนตวาดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะถูกฝังอยู่ในใจเป็นความรู้สึกไว้เพราะนั้นหลวงพี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นที่มาของนี่ไงน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เด็กได้ปลดปล่อยได้วิ่งได้เล่นแล้วก็ได้รู้สึกว่าเป็นความประทับใจหรือว่ามาวัดแล้วมีความสุขไม่ใช่มาวัดเป็นที่แห่งความทุกข์ทรมานอ่ะในระหว่างพักสักหน่อยแล้วก็ประมาณสักเที่ยง50ก็เริ่มรวมตัวกันแล้วปฏิบัติธรรมภาคบ่ายสักหน่อยสัก40 นาที ในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบสิ่งของพร้อมปิดท้ายกันนั่งสมาธิส่วนเนื้อหาที่เอามาคุยกับเด็กก็ จะเอามานำเสนอพวกเราสักนิดนึงเนาะเป็นเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของก็จะพูดถึงหลักการนะจัดที่ของละเอียดที่ใจสิ่งที่เห็นมีผลต่อใจถ้าของรกรุงรังใจก็ยุ่งเหยิงความคิดก็ไม่ดีถ้าของเป็นระเบียบใจก็สงบคิดวางแผนได้ดีก็ให้เขาอ่านตามไป

อันแรกง่ายๆวางตั้งฉากหรือว่าขนานก็ได้ของที่วางตั้งฉากเป็นยังไงของที่มันไม่ฉากไม่ขนานเป็นยังไงใหญ่อยู่ล่างเล็กอยู่บนก็ถามเขาไปด้วยว่าทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็เข้าใจก็ตอบได้ถูกกันเพราะอันหนักอันใหญ่อยู่บนมันก็จะพังเนาะทับอันล่างบี้แบนแล้วก็เรียงก็จะล้มง่ายไม่สวยก็ตอบถูกนะถึงเหตุผลหยิบใช้สะดวกหรือเรียงตามความจำเป็นอันไหนอยู่ในอยู่นอกก่อนหลังบนล่างบางทีมันไม่เป็นไปตามว่าใหญ่จะต้องอยู่ล่างเล็กจะต้องอยู่บนเสมอไปมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างอยู่ที่ตัวน้ำหนักอยู่ที่ของใช้บ่อยใช้ที่หลังหรือพังง่ายพังยากก็เลยว่าหยิบใช้สะดวกหรือตามความจำเป็นตามความจำเป็นอื่นๆแล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันถูกคิดถูกจัดระเบียบก็พอชิดในเข้ามุมแทนที่เราจะวางเรียงกันตรงกลางโต๊ะเลยแล้วก็พอจะทำงานทีเอาเกะกะไม่รู้จะวางข้าวของยังไงก็เน้นให้ชิดในเข้ามุมให้พื้นมีพื้นที่ว่างตรงกลางไว้สำหรับทำงานอื่นๆได้ประเภทเดียวกันให้อยู่ด้วยกันรองเท้าอยู่กับรองเท้านะจะมาอยู่กับหมวกอยู่กับผ้าเช็ดหน้าก็ไม่ได้เนาะถุงเท้าคนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คุยก็ถามเข้าไปอธิบายถึงเหตุถึงผลว่าทำไมไม่ได้เนี่ยก็ตอบถูกกันเรียงตามขนาดหรือโทนสีพูดง่ายเรียงพี่เรียงน้องต่ำไปสูงสูงไปต่ำก็แล้วแต่สีเดียวกันอยู่ชิดกันหนังสือธรรมะหรือสิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัยอยู่บนสุดเสมอจะเอาอะไรมาทับหนังสือธรรมะเอาข้าวของอะไรมันก็ไม่ดีแล้วก็แต่ถ้าเนื่องด้วยพระรัตนตรัยเหมือนกันอาจจะมีการทับอะไรกันได้ก็ไม่เป็นไรสรุปหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมชาวพุทธที่เป็นต้นแบบมาจากคุณยายแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราได้สอนมานั่นแหละก็เป็นหลักการที่พี่ได้รับการอบรมมาตั้งแต่สมัยธรรมทายาทบวชตั้งแต่เป็นนักศึกษานู่นแล้วก็จำหลักการส่วนหนึ่งมาแล้วก็เอามาให้เด็กได้ทำปิดท้ายด้วยการหลับตานั่งสมาธิอันนี้รอบสองเนี่ยเบิ้ลรอบเป็น15 นาที

ทุกคนก็จะมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง4ฐานแล้วก็เวียนเวียนกันไปฐานหนึ่งก็เป็นฐานปฏิบัติตนกับพระภิกษุสงฆ์ด้วยปัญหาที่เคยเจอเนี่ยเด็กทักทายพระไม่ถูกอย่าว่าแต่เด็กเลยนะอาจารย์พี่สวัสดีไปถึงว่าสวัสดีพระก็ดีนะไม่เจริญพรพระด้วยบางทีอาจารย์ที่หนุ่มๆสาวๆก็ยังไม่คุ้นกับเรื่องนี้เลยเพราะนั้นเด็กหลายคนก็ไม่คุ้นนี่พูดถึงพระผู้ใหญ่พูดถึงหลวงพ่อแทนที่จะเรียกท่านเรียกเขาอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่เลยก็ต้องสอนให้เรียกท่านไม่ใช่แค่หลวงพ่อไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวนะแม้แต่ผู้ใหญ่อื่นท่านอื่นก็ต้องเรียกท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องสอนอีกหลายอย่างเลยแต่ก็สอนแค่ส่วนนี้ไปก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่าไปครั้งต่อๆไปสอนแต่ละครั้งจะไม่เยอะมากจะเก็บไว้ครั้งต่อๆไปค่อยๆทยอยไปแล้วก็มีวิเวียนของเก่าด้วยเก่าสามใหม่หนึ่งเก่าสามใหม่หนึ่งไปเรื่อยเพราะว่ามันต้องมีเก่าอยู่บ้างเพราะบางคนก็มาใหม่แต่ถ้ามีเก่าล้วนเลยเนี่ยคือสอนของเดิมล้วนเลยไอ้คนมาเดิมก็รู้สึกว่ามันทำไมมันเหมือนเดิมพอเหมือนเดิมสักครั้งนึง2ครั้งปั๊บเค้าก็ไม่อยากมาแล้วเพราะมันซ้ำเพราะนั้นกิจกรรมที่จะพยายามไม่ให้ซ้ำมันต้องมีของใหม่อยู่ตลอดแม้เป็นกิจกรรมแบบเดิมรูปแบบกิจกรรมก็จะไม่เหมือนเดิมรูปแบบการเข้าฐานก็จะไม่เหมือนเดิมรูปครั้งเนี้ยหลวงพี่ก็ให้โจทย์ที่ว่าเรายังไม่ต้องบอกว่าควรทำยังไงแต่เราให้คนเก่าออกมาสาธิตเลยทั้งหมดเลยคนที่เคยผ่านมาแล้วออกมาสาธิตเพื่อให้คนเก่าไม่รู้สึกว่ามานั่งฟังแล้วจำเจแต่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นผู้ที่สาธิตให้คนใหม่ดูจะเขินอายจะดีไม่ดีจะงงเงี้ยก็แล้วแต่เป็นประสบการณ์ของเขาให้ได้แสดงออกแล้วก็มันไม่ซ้ำเดิมจะให้นโยบายกับพี่เลี้ยงทุกคนเลยทีมงานทุกคนว่าจะไม่มีการดุด่าใดๆทั้งสิ้นไม่มีการพูดให้เกิดบรรยากาศมาคุทุกอย่างจะอาศัยเทคนิควิธีการในการทำให้ละมุนละม่อมทั้งสิ้นอย่างเช่นตอนนั่งสมาธิเนี่ยถ้ามีเด็กเล็กคนไหนที่แบบทำเสียงดังกึกๆเล่นบัตรเล่นอะไรรอบตัวให้เสียงดังแล้วก็จะพยายามห้ามแบบจุ๊ๆแบบห้ามแบบยิ้มๆถ้าดูแล้วเขารู้สึกว่าห้ามตัวเองไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ก็จะป่ะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกับพี่นะก็พาไปจูงแบบเหมือนกับไปนั่งด้วยกันสนุกสนุกแล้วถ้าเขาแยกไปแล้วเขายังไม่เงียบเสียงดังเพื่อนอีกก็เดี๋ยวไปเล่นกับพี่ข้างนอกห้องกันดีกว่าก็พาไปเล่นจะใส่เทคนิคเหล่านี้แทนจะไม่มีการดุต่อไปในฐานนี้ก็จะมีการสอนเรื่องการทักทายการพูดการกราบไหว้ที่ถูกต้องกับพระภิกษุสงฆ์พร้อมกับการประเคนของและรับมอบของจากพระด้วย2มือประเคน2มือรับ2มือผู้หญิงมีผ้ารับประเคนผู้ชายจะมีหรือไม่มีก็ได้นะใครรู้อีกฐานหนึ่งเป็นฐานความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่อันนี้จะสอนเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องการพูดมีหางเสียงเสมอเมื่อพูดกับผู้ใหญ่ครับค่ะการน้อมตัวลงเมื่ออยู่ใกล้บางทีต้องเข้าไปคุยใกล้ๆแบบประชิดตัวน่ะบรรยากาศภายนอกอาจจะเสียงดังหรือผู้ใหญ่จะเรียกมาคุยในเชิงกระซิบหรือจะมารายงานใกล้ๆจะต้องนั่งลงจะต้องไม่ยืนค้ำหัวหรือถ้าตัวเองตัวสูงกว่าครูหรือตัวสูงกว่าผู้ใหญ่ยืนระยะใกล้ๆก็จะต้องจะไปยืนยืดอกตัวตรงแบบทหารไม่ได้จะต้องแบบน้อมตัวลงนิดนึงให้แสดงถึงความเคารพมีความนอบน้อมอยู่ยิ่งถ้าท่านนั่งเราจะต้องย่อตัวลงจะไปยืนค้ำหัวระยะใกล้ไม่ได้แล้วก็เดินผ่านก็ต้องก้มให้ทุกคนจะต้องลองทำด้วยตัวเองว่าทำอย่างนี้อย่างนี้จะแค่บอกให้รู้เฉยๆไม่ได้เพราะบางคนถามเขาก็รู้ว่าต้องย่อตัวลงถึงจะถูกแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาจะจะกระดากจะเขินๆว่าต้องแบบไหนถึงจะดีก็จะแม้รู้ก็จะไม่ทำเพราะมันไม่เคยทำแล้วก็ไม่มั่นใจหรือเขาอาจจะเคยทำอยู่บ้างแต่การที่เราเข้ามาในฐานเนี่ยสำหรับคนที่เคยทำนะการเข้ามาในฐานนี้แล้วได้ทำอีกครั้งนึงมันเป็นการตีตาลงไปอีกว่าที่ถูกต้องคืออย่างนี้แหละให้เขามั่นใจไปเลยเพราะได้รับการสอนจากพระอาจารย์จากวัดจากฐานตรงนี้เพราะนั้นต่อไปเขาเข้าในสังคมปั๊บเขาจะทำอย่างนี้แหละด้วยความมั่นใจว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามและมีความสำคัญมากเราจึงจัดฐาน

ให้อ่ะฐานที่สามเป็นฐานพับผ้าและเก็บที่นอนง่ายๆเลยเสื้อกางเกงพับยังไงถึงจะสวยเข้ากลางเก็บชายเก็บริมต้องเก็บที่นอนง่ายๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเอง โดยคนที่สอนคือพี่บอปลายแล้วก็ต้องเตรียมกับคนพี่มอปลายก่อนเลยแล้วกิจกรรมมันไม่ได้มีเวลาให้เตรียมงานกันมากนะก็มีประชุมไลน์ก่อนคืนก่อนงานท่านหนึ่งประชุมไลน์กันสักชั่วโมงหนึ่งแบ่งงานกันเสร็จตอนเช้ามาก็เจอกันเลยแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็ได้คุยกันนิดๆหน่อยๆเพราะนั้นนะแต่ละคนต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวก็ปรับตามหน้างานค่อนข้างสูงเพราะเป็นทีมใหม่อยู่ตลอดฐานต่อไปเป็นฐานที่4เนาะสอนการจัดวางของบนโต๊ะอาศัยหลักการเมื่อสักครู่นี่แหละที่ได้เรียนไปให้ได้ฉากให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรามีตัวอย่างของให้ทุกคนได้ลองทำด้วยตัวเองโดยอาศัยหลักการที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาจัดนี่ได้ฉากนะพยายามมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาจะได้ทำตามหลักการที่เรียนรู้ไปมีทั้งของที่จะเรียงสีได้มีของที่เรียงสูงต่ำได้มีของที่เรียงขนาดได้มีหนังสือธรรมะที่เขาจะนั่นได้มีของที่เขาจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่จะให้ฉากให้อะไรได้แล้วก็ตารางที่พื้นก็ติ้งต่างว่าเป็นโต๊ะเขาจะต้องวางตรงไหนยังไงแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองอันไหนถูกทำถูกทำผิดยังไงแล้วพี่เลี้ยงก็จะชี้แจงตรงนั้นอันนี้มันไม่ถูกนะถ้าอย่างนี้น่าจะสวยกว่าก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่การจัดสวนถาดสมัยหลวงพี่เรียนอยู่เนี่ยมันมีวิชาเกษตรที่อาจารย์เคยพาจัดสวนถาดก็คิดอยู่จะมีกิจกรรมอะไรที่มันแปลกใหม่นะเพราะซ้ำเดิมมากๆเข้าไอ้คนเก่าก็ไม่อยากมามันก็เบื่อก็จัดสวนถาดนี่เข้าท่าดีเคยทำมามีถาดก็เลยพยายามออกแบบรูปแบบที่ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นเด็กสักกลุ่มละ 4-5 คนย่อยๆแล้วก็ให้นักเรียนม.ปลายแต่คนเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพาเด็กออกไปหาต้นไม้ที่จะมาจัดสวนถาดคือเราจะมีการขึ้นจอเพื่อให้เห็นก่อนว่าจัดสวนถาดมันจะไม่ต้องใช้อะไรบ้างเป็นพื้นฐานแล้วก็มีหลักการจัดยังไงมันคือการจำลองโลกใหญ่ๆมาอยู่ในโลกเล็กๆ เป็นป่าไม้เป็นสวนให้เขาไปหาต้นไม้มาแล้วก็พาเด็กไปแล้วก็ไปหาฝึกกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวมาจัดสวนจัดความสวยงามในบ้านตัวเองได้ด้วยหลักการที่เขาจัดสวนถาดได้ไม่ได้แปลว่าเขาได้ความรู้จากสวนถาดอย่างเดียวนะแต่เขาได้ความเข้าใจว่าอ๋อเขาสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาจัดความงามได้หมดเลยด้วยหลักการเดียวกันจะจัดไอ้นู่นจัดนี่ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆหรูๆที่อื่นอย่างเดียวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้หลุดจากการโลกโซเชียลเนาะให้ได้มาทำกิจกรรมออฟไลน์ได้เดินได้อะไรบ้างแต่ว่าก่อนพอแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็จะแจกไอ้สเปรย์กันยุงให้พี่เลี้ยงพ่นให้น้องหมดเลยทุกคนสมัยหลวงพี่เคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนสอนภาษาเขาไปทำกิจกรรมประมาณ 2-3 วันนี่แหละที่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิเขามีกิจกรรมของเขาพานักเรียนต่างชาติไปนอนค้างแล้วก็มีกิจกรรมรอบกองไฟมีอะไรต่างพอถึงตอนเย็นเนี่ยเขาจะให้พ่นสเปรย์กันยุงทุกคนเลยกันแมลงไม่ใช่แค่ยุงเดียวแมลงอื่นๆที่มากัดในกิจกรรมก็เลยจำวิธีการจัดการของเขามาว่าถ้าจะเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยมันจะต้องฉีดยากันยุงเสมอจะปล่อยให้ไปยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเป็นอันตรายมันไม่ได้ก็ฉีดยากันยุงให้เด็กทุกคนแล้วเข้าป่าใส่ใจเนาะแล้วก็สอนให้พี่เลี้ยงเขาเห็นทำเป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าทุกกิจกรรมต้องรับผิดชอบต้องใส่ใจแล้วก็พาไปตรงนี้ต้นไม้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็ไปขุดกันพี่เลี้ยงก็พาไปก็เดินป่าก็สนุกสนานกันนะเหมือนได้เดินผจญภัยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็จะมาบางคนมาส่งลูกก็ไม่ได้กลับก็อยู่แถวนั้น

พี่ก็จะมอบหมายงานให้พ่อแม่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่ตามไปประกบด้วยดูห่างๆว่าไอ้ที่เดินไปมันอันตรายไหมมันจะมีงูไหมอะไรไหมมันจะถ้ามีปั๊บก็เข้าไปห้ามหรือเข้าไปชาร์จผู้ใหญ่คือมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองซ้อนหลังอีกทีหนึ่งช่วยระวังความปลอดภัยนี่ก็ปึ๊บนี่ก็ได้ต้นไม้มากันคนละจำนวนหนึ่งไปหาดินมาไปหาพวกหินพวกไม้เลือดก็ตามเนี่ยที่ตัวเองอยากจะเอามาจัดสวนก็หามาได้หมดเลยเด็กๆก็ไปขุดมาหญ้ามอสก็ไปขูดมาพอดีที่ศูนย์อากาศมันชื้นมีพันไม้เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดหญ้ามอสก็เต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็สิ่งที่ตัวเองหามาได้ก็มาจัดหลวงพี่ก็เตรียมถาดเตรียมก้อนกรวดไว้จำนวนหนึ่งเตรียมพวกตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นเซรามิกเล็กๆอ่ะเป็นกระรอกเป็นหมูเป็นรูปบ้านเป็นอะไรก็ซื้อเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งๆกันให้เข้าไปจัดนี่แต่ละคนก็ได้มีโอกาสใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการจัดพี่เลี้ยงก็ช่วยด้วยก็ไม่ธรรมดานะหลายคนก็มีความคิดสร้างสรรค์สวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะก็แล้วแต่เด็กเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดสำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เลี้ยงเองแล้วก็น้องเลี้ยงก็ด้วยเหมือนกันนี่ผลงานมีทั้งหมด8กลุ่มในวันนั้นในรางวัลที่1คือด้านซ้ายสุดนะชนะเลิศสวยทีเดียวแล้วก็มีสวยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่หลากหลายแต่ไอเดียก็ไม่ธรรมดาหรอกใช้ได้ก็มีการเอามาเรียงกันแล้วก็ประกวดให้คะแนนประกวดยากเลยตอนแรกของพี่ก็จะประกวดให้คะแนนยังไงคือเกมมันเพิ่งฐานนี้มันเพิ่งคิดแบบสดๆแล้วก็รีบเตรียมเรียบอะไรมันก็ไม่ทันได้ถึงระบบให้คะแนนแล้วก็ดูแล้วโอ้ก็ให้คะแนนยากตอนแรกก็จะให้เด็กมานั่งทุกคนคิดว่าฐานไหนสวยไปนั่งที่ฐานนั้นเยอะๆไปเลี้ยงแถวเยอะมันก็เลี้ยงแถวหน้ากลุ่มตัวเองพี่เลี้ยงถ้างั้นเอาใหม่ให้รีบเลี้ยงตัดสินแล้วกันพี่เลี้ยงคิดว่ากลุ่มไหนฐานไหนสวยที่สุดพี่เลี้ยงมายืนตรงนั้นเยอะพี่นั้นก็มายืนหน้าถาดของกลุ่มตัวเองตัดสินไม่ได้ฮะก็เลยวันนั้นมีอาจารย์มา2ท่านอาจารย์ที่มากับเด็กม.ปลายเพราะทำโครงการไปอาจารย์ต้องมาด้วย2ท่านก็เลยเชิญอาจารย์มาช่วยตัดสินมันก็ตัดสินยากอยู่อาจารย์ก็มาช่วยดูพี่ก็พิจารณาด้วยอะไรมันสวยมากน้อยยังไงตัดสินยากอยู่ไอ้ที่1ที่2อ่ะง่ายเพราะมันมีสวยต่างกันชัดเจนแต่ที่3เนี่ยมันพอๆกันหมดเลยไม่รู้จะให้อันไหนสุดท้ายก็ได้มาอันหนึ่งก็ได้ตัดสินให้รางวัลกันไป ก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็ในหลักการของพี่ก็คือทุกคนที่มาจะต้องมีขนมได้รับรางวัลกลับไปโดยคนชนะรางวัลใหญ่แล้วก็รองลงมาตามลำดับและคนอื่นก็ต้องมีของกลับไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก็จะมีการแจกขนมทุกคนไม่งั้นจะมีคนมือเปล่ากับคนมีของรางวัลมันเปรียบเทียบกันชัดเจนเนาะทุกคนต้องมีของอยู่ในมือในครั้งก่อนนู่นอ่ะจัดวันวาเลนไทน์พอดีก็มีตุ๊กตาอะไรได้กันไปทุกคนบางทีของไม่เท่ากันเยอะก็จับฉลากบ้างอะไรบ้างแล้วแต่มีหลากหลายกิจรูปแบบในการมอบรางวัลก็มีขนมแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีบริจาคอะไรมาบางคนก็บริจาคของเล่นบางคนก็ขนมบางคนก็ไอ้นั่นไอ้นี่มันก็บริจาคตุ๊กตามาเต็มเลยยังค้างอยู่ในสต็อกอยู่ตั้งหลายตัวแล้วก็มีของเล่นอยู่ตั้งเยอะเอาไว้จัดครั้งต่อไปก็จบโครงการสุดท้ายก็กลับบ้านไปด้วยความสวัสดิภาพ
เด็ก

หลายคนก็แฮปปี้เบิกบานสนุกสนานน้องผู้หญิงอยู่ครอบครัวนึงวิ่งไปหาแม่โอ้วันนี้หนูมีความสุขจังเลยกอดแม่ก็กลับบ้านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ผลดีทีเดียวแล้วก็คงจะจัดอยู่เรื่อยๆจะพยายามสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็แล้วแต่ว่าว่างไม่ว่างเพราะมันทีมงานก็มีน้อยเนาะทีมงานเดียวแต่กิจกรรมก็หลากหลายการคณะสงฆ์ก็ต้องทำก็จะพยายามขยายผลหลวงพี่เองก็อยากจะขยายผลมอปลายนะในชุมชนเนี่ยก็อยากจะสร้างชมรมสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นที่รองรับองค์กรเนี่ยไปเปรียบเสมือนสถานที่เชิงนามธรรมทุกคนจะมีตัวตนอยู่ได้ก็ต้องอยู่รวมกันที่ใดที่หนึ่งและองค์กรจะเป็นที่เชิงนามธรรมที่ให้ทุกคนเป็นสมาชิกภาพแล้วก็อยู่ร่วมกันมีการดูแลกันเองชวนกันอันนี้เป็นสิ่งที่จะพยายามทำต่อจากนี้ไปเพราะไม่งั้นเขาก็อยู่อิสระตามตัวเองว่างเขาชวนก็ไปเล่นไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งบางทีก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ไหนๆแล้วจะเล่นจะทำอะไรจะใช้เวลาว่างทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็สนุกแล้วก็ทำแล้วก็ปลื้มได้ความรู้ได้ทักษะด้วยก็เข้าท่าเนาะก็พยายามคิดอยู่ว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอะไรอีกที่จะตอบโจทย์เอาการตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งถ้าเราเอาความอยากทำเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำก็ได้แล้วพอจะชวนไปก็ไม่มีใครมาสักทีระหว่างทำไปหลวงพี่ก็เรียนรู้เด็กยุคนี้ไปเรียนรู้แต่ในชุมชนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะก็ทำไปวิจัยไปปรับไปเรียนรู้ไปสร้างความเข้าใจสร้างความเห็นที่ถูกต้องในแง่การดูเยาวชนของเราเองนี่แหละมันเป็นงานอ๋อเขาอย่างนี้ชวนไปคนเก่าก็ไม่ค่อยว่างเนาะติดช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องทำสวนมันก็มาครั้งหนึ่ง

สองครั้งปั๊บก็จะไม่อยากมาแล้วเพราะรู้สึกว่ากิจกรรมซ้ําเดิมเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะมีกิจกรรมอื่นที่ทําให้เขาได้รู้สึกว่าไม่เบื่อแล้วก็ได้ทําอีกต่อเนื่องก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดค้นหากันต่อไปตลอดเส้นทางการทําอย่างเงี้ยเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะสิ่งนี้เองเนี่ยก็จะติดเป็นทักษะของหลวงพี่ไปข้ามชาติไปชาติหน้าปั๊บเจออย่างงี้อีกปั๊บก็จะอ๋อมันอาจจะปิ๊งได้เองเลยเนาะต้องอย่างงี้สิถึงได้เพราะเราเคยคิดแล้วก็ทําได้มันมาแล้วเนี่ยก็เป็นบุญบารมีติดไปกับทีมงานด้วยช่วยๆกันอ่ะวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องของการปรับความเห็นที่ถูกที่ดีก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะนำมาซึ่งความคิดคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีพความมุ่งมั่นเพียรพยายามการเอาสติการทำสมาธิเราไม่ต้องเปลี่ยนไปหมดเลยเริ่มต้นที่ปรับความเห็นนี่แหละก็ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านจงมีความเห็นที่ถูกต้องงดงามสว่างไสวเป็นยอดนักสร้างบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทอญเจริญพร

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง

0: เบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยก็เรื่องเต็มไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรว่าท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์

หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะ

ที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเดียวแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูงเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำจากตาชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาก็ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเอง

ไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสอาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโตเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าจาก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้าง

พราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก

านแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเอง

ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยะ

เจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นการมนุษย์ละเอียด

กายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: พระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม
0: ่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตถธรรม
0: ในอัตถธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญก็เป็นกระแสหรือพลังงานแห่งความดีที่บังคับมนุษย์ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีวิบากคือมีผลที่ดีๆเกิดขึ้นพระกับมารก็ยังปะทะกันอยู่อยากเห็นไหมล่ะจะเห็นมารได้ต้องเห็นพระก่อนมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปถึงพระในตัวพอถึงพระในตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดสิ่งที่ปกปิดก็จะเปิดเผยเมื่อไปถึงพระในตัวธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อส่งเสริมให้ชายไทยได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะระหว่างวันที่13ถึง25พฤษภาคมธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุป

สมบทหมู่ระยะสั้นพุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีชายไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน12ท่านโดยในวันแรกธรรมทายาทได้เข้ามารายงานตัวสัมภาษณ์พร้อมทั้งตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อมจากนั้นธรรมทายาทได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนเข้ารับการอบรมก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและน้ำตาแห่งความสุขของครอบครัวที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่นาคธรรมทายาทรอคอยโดยผู้ปกครองได้ลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตรพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้เข้าร่วมเวียนประทักษิณร่วมกับนาคธรรมทายาททั้ง12ท่านโดยนาคทุกท่านต่างแปรแถวเดินเวียนขวาด้วยความสงบเสงี่ยมและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นได้ร่วมกันน้อมจิตประกอบพิธีวันทาเจดีย์อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองเพื่อกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินเพื่อขออโหสิกรรมจากท่านผู้มีพระคุณและขอลาบวชเพื่อเอาบุญนี้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นไปเพื่อความปลอดกังวลเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์ของเหล่านาคธรรมทายาทจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่านาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้เผยให้เห็นใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขกันทุกคนพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองและหมู่ญาติก็ได้มอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในเพศสมณะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบทของนาคธรรมทายาทณวัดวิเวกวนารามโดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีปัญญาวุฒิเจ้าคณะตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามเป็นพระอุปชาเมื่อพระธรรมทายาททั้ง12รูปได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและญาติโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรครั้งแรกกับพระธรรมทายาทบวชใหม่โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาททุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงภายในทุดงคสถานล้านนาเพื่อเรียนรู้ชีวิตของสมณะรวมทั้งได้ฝึกสติฝึกกิจวัตรตามหลักความดีสากล5ประการทั้งยังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลานิสัยรับฟังธรรมในหัวข้อธรรมะต่างๆจากพระอาจารย์รวมทั้งได้ฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะนักธุรกิจชาวรัสเซียเจ้าของและผู้บริหารบริษัทชั้นนำที่มีเครือข่ายธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของไทยทั้งภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความสนใจศึกษาแนวทางการปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังบวกในการบริหารธุรกิจค่ะนักธุรกิจชาวรัสเซียท่านหนึ่งซึ่งมีบริษัทอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระหว่างเดินทางมาทำธุระบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงท่านได้มองเห็นวิหารพระมงคลเทพมุนีและเกิดความสนใจว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรเมื่อสอบถามคนไทยที่เดินผ่านไปผ่านมาและทราบว่าเป็นวัดที่สอนสมาธิจึงรีบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Google ทันทีและเกิดความประทับใจจากภาพและข้อมูลของวัดพระธรรมกายที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ด้วยความสนใจท่านจึงเดิน

0: ข้ามาสอบถามที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมวัดโดยเริ่มจากการชื่นชมสื่อแนะนำวัดและทดลองนั่งสมาธิช่วงสั้นๆซึ่งแม้จะใช้เวลาไม่นานแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและความผ่อนคลายภายในใจทำให้ชื่นชอบบรรยากาศโดยรอบของวัดเป็นอย่างมากและระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดท่านให้ความสนใจสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพและตั้งใจฟังตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกท่านได้เล่าให้ฟังว่าชาวรัสเซียที่สนใจการทำสมาธิมักนิยมเดินทางไปยังป่าเขาและธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบแต่สำหรับวัดพระธรรมกายท่านรู้สึกว่าที่นี่มีทั้งความสงบและธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างลงตัวทั้งต้นไม้ร่มรื่นรอบโบสถ์บรรยากาศเงียบสงบรวมถึงนกยูงไก่และเสียงนกร้องที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมได้อย่างดีเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ท่านยิ่งเกิดความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเวลาจำกัดเนื่องจากต้องไปทำภารกิจส่วนตัวต่อแต่ก่อนเดินทางกลับท่านยังได้สอบถามถึงที่พักบริเวณใกล้วัดเพราะตั้งใจว่าจะกลับมาพักใกล้วัดในอนาคตเพื่อใช้เวลาฝึกสมาธิหลายวันและเดินเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประจำซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักธุรกิจชาวรัสเซียเป็นอย่างมากทั้งในด้านบรรยากาศอันสงบงดงามของวัดสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เมืองแบ่งวิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4จำนวนกว่า150คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยนางสาวชัญญพัฒน์ทองประทับผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เมืองแบ่งวิทยาคมได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์โดยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชนความกตัญญูกตเวทีและโทษภัยของสิ่งเสพติดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สงบและเกิดสติปัญญาในการเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกมารยาทชาวพุทธโดยฝึกการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีและสง่างามเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้ฝึกฝนความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้และการทำความสะอาดเสนาสนะร่วมกันซึ่งช่วยปลูกฝังความมีวินัยความเคารพอดทนและความสามัคคีในหมู่คณะทำให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นแบบทั้งในด้านการศึกษาและคุณธรรมให้กับโรงเรียนในส่วนของคณะครูได้กล่าวว่าการพานักเรียนเข้ามาค่ายอบรมคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานจิตใจที่สำคัญให้แก่เด็กนักเรียนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมเรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่าน

0: เณรประเรียนธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมค่ายสอนสมาธิสำหรับเด็กและวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์และสร้างสันติสุขภายในใจเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยมีเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งโดยคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยเน้นการทำสมาธิแบบง่ายๆด้วยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกันเองซึ่งช่วยให้เด็กๆและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงความสุขจากการทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วนอกจากปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วเยาวชนยังได้รับฟังธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายจากพระอาจารย์ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองเป็นอย่างมากภายหลังจบกิจกรรมค่ายสมาธิในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดยผู้ปกครองหลายท่านเปิดเผยว่าบุตรหลานมีสมาธิที่ดีขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนและอยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมนำความสุขภายใน Mindful Relaxation เพื่อส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงสันติสุขภายในและนำหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความสงบและอบอุ่นมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระสุเวทปฐมวังโสพระอาจารย์นำจัดกิจกรรมโดยท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกใจให้ปล่อยวางการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงความสงบภายในอันบริสุทธิ์จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งร่วมกันในบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พูดคุยสอบถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งหลายท่านมีความประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและตั้งใจจะนำหลักธรรมรวมถึงวิธีการวางใจที่ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์นำกลับไปปรับใช้เพื่อสร้างพลังบวกและความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปนอกจากนี้ก็ยังแสดงความตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมคลาสสมาธิที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคัดเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่ความรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาและแนวทางการฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับบรรยากาศในการจัดคลาสเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมีชาวท้องถิ่นผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Three Level of Benefit หรือประโยชน์3ระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าเป้าหมายสูงสุดของ

ือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานการหลุดพ้นจากวัฏฏะอย่างสิ้นเชิงด้วยการฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่จะทำให้หลักธรรมนี้งดงามและแตกต่างคือการที่พระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ทุกคนเดินในระดับเดียวกันแต่เปิดกว้างให้แต่ละคนเลือกระดับที่เหมาะกับวิถีชีวิตและความพร้อมของตนเองโดยไม่มีการตัดสินหรือกดดันและทั้ง3ระดับนี้ต่างก็นำพาชีวิตให้มีความสุขที่แท้จริงได้ทั้งสิ้นภายหลังจบคลาสเรียนพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากโดยชาวท้องถิ่นระบุว่าเนื้อหาธรรมะเข้าใจง่ายสามารถนำไปแก้ปัญหาและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้จริงอีกทั้งการทำสมาธิยังช่วยให้จิตใจมีพลังและมีสติในการทำงานมากขึ้นพร้อมตั้งใจจะเดินทางมาฝึกสมาธิร่วมกับทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสในคลาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาบ้างค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุทั้งการทำทานรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้สำหรับบรรยากาศการจัดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพัชชาและกัลยาณมิตรพาพรสุวรรณวรางกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งได้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา

และการมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาภัทรพงษ์เหมพัทโทซึ่งท่านได้เมตตานำข้อคิดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทตลอดจนการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางการใช้ชีวิตในต่างแดนในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้เปิดคลาสเรียนเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานสอดแทรกความเป็นไทยและวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการซึมซับคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่6อำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดสระบุรีและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5แก้วภูธร1อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10จักรวาล3ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายต่างก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมายิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดก็จะสามารถนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้มากเพียงนั้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนเป็นอย่างมากเพราะเป็นการกระทำที่สวนกับกระแสกิเลสเนื่องจากกระแสโลกส่วนใหญ่กำลังหมุนไปตามกระแสกิเลสแต่ถ้าบุคคลใดไม่ไปตามกระแสประพฤติทำตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งให้กับมนุษย์และเทวาอีกมากมายนับไม่ถ้วนฉะนั้นเราเกิดมาพบชาตินี้มาอย่างมีเป้าหมายต้องไม่ท้อแท้หรือยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสจะต้องปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุตตสูตรความว่ามารดาบิดาผู้ฉลาดแลงเห็นฐานะ5ประการจึงปรารถนาบุตรได้ฟังว่าบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงเราตอบจากทำกิจแทนเราวงศ์สกุลจากดำรงอยู่ได้นานบุตรจากดูแลทรัพย์มรดกและเมื่อเราตายไปแล้วบุตรจากบำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาผู้ฉลาดแลงเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรโดยส่วนใหญ่บิดามารดาปรารถนาบุตรธิดาผู้มีบุญมาเกิดและก็มีวัตถุประสงค์หลักๆตามพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละส่วนลูกที่จะมาเกิดน้อยคนนักที่จะรู้เป้าหมายของชีวิตก่อนเกิดหรือแม้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนจึงดำเนินชีวิตตามกระแสสังคมที่ชาวโลกนำมาไปแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วท่านถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หวังเพื่อจะทำตามในสิ่งที่พ่อแม่ทั่วไปปรารถนากันนะจ๊ะเพราะนั่นยังเป็นเพียงความหวังที่ติดอยู่ในโลกทั้งพ่อแม่

แม่และลูกต่างก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏล่ำใหม่เพราะบริษัทท่านมีเป้าหมายในการมาเกิดชัดเจนสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างจึงไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือจิตใจท่านได้เพราะท่านรู้ตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วว่าเกิดมาเพื่อจะสั่งสมบุญสร้างบารมีและทำพระนิพพานให้แจ้งดังเรื่องของพระเตมีโพธิสัตว์ผู้ยิ่งในขัมมะบารมีที่ลูกๆจะได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะความเดินจากตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ว่าพระเจ้ากาสิกราชทรงได้รับการร้องเรียนจากประสบนิกรว่าราชบัลลังก์ยังขาดองค์ราชทายาทขอพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาพระโอรสพระราชาจึงรับสั่งให้เหล่ามเหสีทั้ง 16,000 นางทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอบุตรมเหสีทั้งหมดก็รับราชบัญชาแต่อ่อนวอนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาบวงสรวงไปตามหลักความเชื่อที่เคยถือกันมาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จฝ่ายพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชทรงเป็นสตรีผู้เพียรพร้อมไม่ดิศีลประทราบถึงพระราชประสงค์จึงเกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าได้ยึดอบุญเป็นหลักพร้อมกับสมาทานอุโบสถศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และทรงทำการอธิษฐานให้ได้อรรถผู้มีบุญมาเกิดคำอธิษฐานของพระนางเรื่องรู้ไปถึงท้าวสักกะเทวราชพระองค์ไม่อาจทนนิ่งเสวยทิพยสมบัติเป็นปกติสุขได้เพราะทรงเห็นเหตุชัดเจนว่าพระนางจันทาเทวีทรงปรารถนาพระราชโอรสจึงได้เสด็จไปเชื้อเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ซึ่งบัดนี้ก็ใกล้ที่จะจุติขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปจึงอัญเชิญได้จุติลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีเพื่อสร้างบารมีในโลกมนุษย์เทพบุตรโพธิสัตว์ได้สดับคำเชื่อเชิญของท้าวสักกะแล้วก็ปิติยินดีเพราะปรารถนาจะสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมในเร็ววันอยู่แล้วจึงตอบตกลงทันทีส่วนเทพบุตรบริวารของพระโพธิสัตว์อีก500ท่านก็ถึงเวลาใกล้จะจุติเช่นเดียวกันจึงรับอาสาว่าจะขออาสาที่จะจุติลงไปเกิดเพื่อเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ในราตรีนั้นเทพบุตรโพธิสัตว์จึงจุติลงสู่พระครรภ์ของพระนางเจ้าจันทาเทวีส่วนเทพบุตรบริวารทั้ง500องค์ก็จุติลงมาบังเกิดในครรภ์ของพระยามมาในคืนที่เทพบุตรโพธิสัตว์จุตินั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีความรู้สึกประหนึ่งว่าพระทองพระนางแต่ไม่ได้แก้ววิเชียรอันสว่างสวยจึงทำให้ทรงแน่พระทัยว่าทรงตั้งพระครรภ์แน่แล้วครั้นทรงตื่นมาทมในเวลาเช้าพระนางทรงมีพระทัยยินดีปรารถนาจะให้พระราชสวามีทรงมีความยินดีเช่นเดียวกับพระนางจึงกราบทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบเพียงได้สดับว่าพระอัครมเหสีจะทรงมีพระราชโอรสพระราชาก็ทรงดีพระหฤทัยเป็นอย่างมากเพราะทรงปรารถนาพระโอรสมาเป็นเวลานานแล้วจึงพระราชทานเครื่องบริหารพระครรภ์แก่พระนางกำชับเหล่านางสนมกำนันให้คอยระวังรักษาพระครรภ์และดูแลพระปรานามัยของพระนางเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันที่พระนางทรงพระครรภ์พระเจ้ากาสิกราชก็ทรงเฝ้ารอคอยวันที่พระนางจะประสูติพระราชโอรสอย่างใจจดใจจ่อแม้เหล่าข้าราชบริพารและชาวเมืองต่างก็มีความปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้ามีใจร่าเริงเบิกบานไม่น้อยไปกว่าพระราชาของตนพระนางจันทาเทวีทรงพระครรภ์ครบกำหนด10เดือน
ก็สม

สู่พระราชกุมารผู้มีพระชวีวานผุดผ่องทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอย่างหาผู้เปรียบมิได้ฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชก็ได้ทราบข่าวว่าพระอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสแล้วเท่านั้นก็ทรงปรีดาปราโมทมีปิติทราบซ่านไปทั่วพระวรกายเกิดความรักในพระราชโอรสเป็นกำลังรักกับแผ่นดินอันแห้งผากได้รับฝนอันชุ่มฉ่ำในยามวสันตฤดูจึงทรงดำริว่าลูกเราเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดคงไม่เกิดเพียงลำพังผู้เดียวจะต้องมีบริวารติดตามมาด้วยจึงตรัสเรียกเสนาบดีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปเที่ยวสืบดูว่าในเรือนของหลามหมาดในวันนี้มีทารกเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ท่านเสนาบดีรับราชองค์การแล้วก็เรียกไปตรวจค้นตามบ้านน้ำหมาดหลังต่างๆแล้วก็เป็นจริงดังที่พระเจ้ากาสิกราชคาดการไว้เพราะไม่ว่าท่านเสนาบดีจะไปบ้านของหมาดท่านใดก็ล้วนมีทารกจะกำเนิดในวันนั้นทั้งสิ้นเป็นที่อัศจรรย์ว่าในวันนั้นมีกุมารเกิดพร้อมกันจำนวนมากถึง500คนท่านเสนาบดีเห็นเป็นเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นแล้วก็รีบกลับมารายงานให้ทรงทราบขันพระราชาทรงทราบว่ามีกุมารถือกำเนิดพร้อมกันกับพระโอรสก็ทรงปิติสมนัสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำเครื่องประดับสำหรับกุมารของอมาตย์ทั้ง500คนพร้อมกับพระราชทานแม่นม500นางให้เลี้ยงดูกุมารเหล่านั้นด้วยไปถึงวันทำนายพระลักษณะพระราชาได้โปรดเชิญพราหมณ์ปุโรหิตและหัวราชาทั่วพระนครมาฉลองจนอิ่มหนำสำราญทรงรัตนายท่านเหล่านั้นพยากรณ์พระลักษณะของพระกุมารเพียงครั้งแรกที่พระปุโรหิตและโหราจารย์เหล่านั้นได้เห็นบุญญลักษณะของพระราชกุมารต่างพากันทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระนอนเนื้อราชกุมารนี้มีบุญญลักษณะอันบริบูรณ์ทรงประเสริฐยิ่งกว่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อไปภายหน้าจะได้เป็นพระราชาธิราชประสงค์พลานุภาพเหนือทวีปน้อยใหญ่อย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยแม้มหาทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารแล้วกุมารก็จะได้ครอบครองจนหมดสิ้นและขึ้นชื่อว่าอันตรายใดๆที่จะมาพ้องพามลงได้นั้นย่ามไม่มีเป็นอันขาดพระราชาได้สดับคำพยากรณ์นั้นแล้วก็ทรงยินดีเป็นล้นพ้นเพราะบัดนี้เนี่ยความประสงค์ของพระองค์ที่จะปรารถนาจะได้องค์ราชทายาทสืบราชสมบัติก็สำเร็จดังมโนรถแล้วจึงพระราชทานนามแด่พระกุมารว่าแต่มียกุมารเพราะทรงถือเอานิมิตหมายแห่งพระประสูติการเนื่องจากในวันที่พระกุมารประสูตินั้นฝนตกโปรยปรายไปทั่วทั้งพระนครนำความชุ่มเย็นมาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งไร่ฟ้าประชาราชแห่งกาสิกรัฐต่างก็ชุ่มฉ่ำทั้งกายและใจแม้พืชพันธุ์ยาหารก็พลอยได้รับความชุ่มชื่นกันไปทั่วก็โดยสายพระบารมีของพระราชกุมารนั่นเองส่วนว่าพระกุมารจะนำความชุ่มฉ่ำพระทัยเนี่ยพระสุพระราชาดังพระประสงค์จริงหรือไม่นั้นกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาไอ้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นไอ้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์

ข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ศาสตมนต์ชาดกในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายเกิดดับตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมดานี้มิมีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เลยพุทธกาลสมัยหนึ่งซึ่งธรรมอุทกจากพระบรมศาสดายังไหลรินหล่อเลี้ยงเวนยสัตว์ผู้ทุกข์ยากณพระเชตวันมหาวิหารการนั้นมีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิให้ดื่มด่ำธรรมรสได้ดุจเดิมกิเลสจากหญิงนั้นทำให้บุตรแห่งพระสมณะโคดมรูปหนึ่งมิเป็นอันบำเพ็ญภาวนา
1: เฮ้ยเหตุใดใจมันจึงรุ่มร้อนเช่นนี้หลับตาคราใดก็เฝ้าเห็นแต่ความงามของน้องทำยังไงนะใจเราถึงจะสงบลงได้สักทีเฮ้ย
0: แม้ภิกษุรูปนี้จะเคยฟังเทศนาธรรมมิให้หลงไหลในกามอันประกอบขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียงมาหลายครั้งหลายหนแต่มาถึงบัดนี้กลับหลงลืมไปหมดสิ้นความเวทนานี้ประจักษ์ขึ้นในข่ายพระญาณองค์จอมไตรทรงปรารถนาให้พระภิกษุนั้นพ้นภัยจากวัฏสงสารจึงกำหนดให้เข้าเฝ้าณพระคันธกุฎี
2: ดูก่อนภิกษุสีหน้าท่านช่างเศร้าหมองยิ่งนักเรารู้ถึงการเป็นทุกข์ของท่าน
1: องค์ศาสดาโปรดช่วยกระผมให้เห็นทางสว่างด้วยนะครับ
2: ขึ้นชื่อว่าหญิงย่อมเป็นสิ่งก่อกวนพรหมจรรย์ของเพศสมณะผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเสมอในอดีตชาตินั้นบัณฑิตก็เคยแสดงให้รู้แจ้งถึงอันตรายจากกิเลสในใจหญิงมาก่อน
0: จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติขึ้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณชายแดนแคว้นกาสีครั้งโน้นมีบุตรชายในครอบครัวพราหมณ์ผู้หนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นท่ามกลางการดูแลอย่างหวงแหนจากผู้เป็นพ่อและแม
3: ่หนักไหมจ้าลูกค่อยๆเดินไปนะให้พ่อกับแม่ช่วยไหม
4: ไม่เป็นไรจ้าแม่เสียทรัพย์ซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากแล้ว
5: เออเดินดีๆลูกเดี๋ยวจะหกล้มบาดเจ็บเอาได้นะ
0: บุตรพราหมณ์เป็น

0: และมีภูมิรู้จึงเป็นที่หมายปองของสตรีทั่วไปและการที่เขายังอยู่ในวังวนของกิเลสจึงทำให้รู้สึกชื่นชอบในหญิงสาวที่เข้ามาหลงไหลตัวเขาเช่นกันซึ่งนางพราหมณีผู้เป็นแม่ต้องคอยกำลาบห้ามปรามอยู่มิเคยเว
1: ้
0: น
1: แม่ผู้หญิงคนนี้มาอีกละเป็นผู้หญิงยิงเรือแท้ๆไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวมาหาผู้ชายอยู่ได้ไม่เว้นวันเข้าไปในบ้านเลยลูกอย่าไปเสวนากับแม่พวกนี้เลย
2: ท่านแม่แต่น้องนางคนนี้น่ารักดีนะลูกอยากคุยกับเธออ่าฮะดีจังวันนี้ไม่มีแม่มาคุมโปรยเสน่ห์ได้เต็มที่เลยเรา
3: อุ๊ยมีผู้ชายหน้าตาดีมองมาทางเราด้วยอ่ะแน่นแน่หรือว่าเขาแอบชอบเรานะ
4: ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ล้อล่ะสูงเทพบาดใจ
2: คนนี้ก็สวยคนนั้นก็น่ารักโอ้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับเขาสักทีฮ่าเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยมันลำบากใจจริง
0: ๆแม้บุตรชายจะใคร่แต่งงานมีเย่ามีเรือนเพียงใดแต่พราหมณ์บิดามารดากลับไม่ให้การสนับสนุนเลยท่านทั้งสองอยากให้บุตรชายครองเพศบรรพชิตยิ่งกว่าสิ่งไหน
1: ลูกรักพรหมโลกอ่ะเป็นที่หมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนที่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเทพยดาผู้บริสุทธิ์เราอยากให้ลูกบำเพ็ญบารมีเอาดีทางธรรมนะลูก
5: พ่อเองก็เห็นด้วยกับแม่ธรรมะจะทำให้ลูกเห็นทางสว่างของชีวิตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้
1: เมื่อบวชแล้วพอสิ้นอายุไขจากโลกนี้เจ้าก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกนะจ๊ะเจ้าเชื่อแม่เธอเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานมาออกบวชเถอะนะ
2: เป็นนักบวชแบบนี้เหรอท่านแม่ลูกยังหนุ่มยังแน่นขอลูกเอาดีทางโลกก่อนเถอะจ้ะ
5: ดีเหมือนกันหากเจ้าจะเอาดีทางโลกเพราะก่อนที่จะครองเรือนเจ้าต้องรอบรู้ศิลปศาสตร์ทางโลกก่อนเจ้าจึงจะเป็นสามีที่ดีได้
6: เมื่อท่านพ่อเห็นว่าควรเป็นแบบนั้นข้าก็จะไปเรียนที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมกพ่อและแม่คิดเห็นเช่นไร
5: พ่อกับแม่เห็นดีด้วย
1: เจ้าไปเถอะ
0: เมื่อผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่สามารถพูดให้บุตรชายเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานได้จึงออกอุบายให้บุตรชายไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์โดยหวังว่าอาจารย์จะช่วยสอนให้ลูกเห็นทางธรรม
1: จงเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ยังโสดอยู่นะลูกท่านจะได้มีเวลาสอนได้มากเจ้าจะได้จบโดยเร็วนะลูกนะ
2: ต้องรีบเรียนรีบกลับเราจะได้กลับมาแต่งงานกับน้องหญิงคนสวยเร็ว
0: ๆบุตรพราหมณ์เดินทางสู่ทิศาปาโมกอยู่หลายวันก็พบกับอาจารย์คนโสดตามที่มารดาสั่งไว้จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเริ่มเรียนวิทยาการจากอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มรูปงามบุตรพราหมณ์ได้เรียนจนสำเร็จวิทยาการตามกำหนดจึงรีบอำลาอาจารย์กลับบ้าน
7: จำเริญรุ่งเรืองเถิดเมื่อเจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะโชคดีไปดีมาดีนะ
2: ศิษย์ขอกราบลาศิษย์จะล้ำลึกพระคุณอาจารย์เสมอ
8: ไรเนี่ยมาทีหลังจบก่อนเราอีกเรียนมา30ปีแล้วยังไม่จบสักทีถ้าเป็นมหาวิทยาลัยคงโดนรีทายไปแล้วเรา
0: บุตรพราหมณ์ใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่เมื่อพรรณนาถึงวิชาทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาท่านทั้งสองกลับยังไม่พอใจ
1: เจ้าไปเรียนตั้ง 3-4 ปีมีแค่นี้หรอกหรือ
2: โธ่นี่ก็ตั้งมากมายแล้วนะท่านแม่คิดว่าลูกเรียนมาหมดครบถ้วนแล้ว
1: ครบถ้วนแล้วหรือเออแล้วอัศาตมนล่ะเจ้าเรียนไปหรือยัง
2: มีด้วยหรือท่านแม่ข้าไม่เห็นอาจารย์สอนให้ข้าเลย
1: อัศาตมนเนี่ยเป็นวิชาพิเศษที่น้องนุ่ยคนนักจะได้เรียนรู้ลำพังศิลปศาสตร์ทั่วไปใครๆก็ยอมเรียนรู้ได้แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะที่รู้อัศาตมนบ้างเล่าแม้แต่ชื่อมนบทนี้บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
2: โอ้ท่านแม่ลูกมีได้เรียนบทนี้เลย
1: อาจารย์ก็คงเห็นว่าลูกรีบร้อนอยากกลับมาประกอบการงานมีเหย่ามีเรือนกระมังจึงได้สอนเฉพาะวิชาที่จำเป็นแก่การเลี้ยงชีพให้แต่แม่ว่ายังไม่พอดอกเจ้าเพราะอาสาตมนเป็นวิชาที่สำคัญมากควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องรู
2: ้โอ้ย

0: ลูกต้องกลับไปเรียนอสัตมนจากอาจารย์อีกแล้วเหรอโธ่เมื่อไหร่ลูกถึงจะได้แต่งงานหรอท่านแม
1: ่แต่ชายหนุ่มก็เดินทางไปหาอาจารย์ยังสำนักทิศาป่าโมกเมืองตักศิลาอีกครั้งแต่ปรากฏว่าอาจารย์ได้พาหญิงชราที่มีพระคุณเคยเลี้ยงดูท่านเข้าไปอยู่ในป่าเสียแล้ว
2: โอ้ยเจ้าน่ะมาช้าไปอาจารย์เนี่ยได้พาหญิงไม้ตาบอดไปอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นถ้าเจ้ายังจะไปหาอาจารย์ก็รีบเข้าไปเถิดมืดค่ำลงจะลำบาก
0: อะไรกันเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี
1: ้ชายหนุ่มบุตรพราหมณ์เร่งเดินทางผ่านป่าใหญ่เร่งฝีเท้าอย่างไม่ได้รอช้าจนยังย่ำสนธยาก็พบอาสมหลังใหญ
0: ่โอ้นั่นอาจารย์ของเรานี่นาโถเอ้ยหลบมาอยู่เสียไกล
3: อาจารย์อาจารย์ครับ
4: อ้าวศิษย์รักเป็นเจ้าหรือนั่นเข้าป่ามาหาอาจารย์ถึงนี่มีอะไรหรือมาเถอะเข้ามาคุยกันก่อน
1: ค่ำคืนนั้นอาจารย์จากที่สาป่าโมกกับบุตรพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ก็สนทนาซักถามกันถึงวิชาอสัตมนที่มารดาของศิษย์สั่งให้มาเรียน
0: ท่านแม่ของศิษย์บอกให้ศิษย์มาเรียนอสัตมนจากอาจารย์ก่อนแล้วถึงแต่งงานได
4: ้อย่างนั้นดอกเหรอ
1: เมื่ออาจารย์ฟังศิษย์พูดก็รู้ดีว่าวิชาอสาตมนนี้ไม่มีจริงเลยดังนั้นมารดาของศิษย์คงคาดหวังให้ช่วยในทางอื่น
4: บุตรพราหมณ์เอ๋ยมารดาของเธอคงไม่อยากให้มีภรรยาเป็นแน่ฮ่าเอาละอาจารย์จะสอนบทเรียนนี้ให้เธอเอง
0: โอ้อาจารย์รู้จักวิชานี้ด้วยหรือดีใจจังเลยท่านจะสอนวิชานี้ให้ข้าใช่ไหม
4: ใช่อาจารย์จะสอนวิชาอสาตมนให้ก็ได้แต่เธอต้องดูแลหญิงไม้แทนอาจารย์นะ
0: ครับอาจารย์แล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ
4: เจ้าต้องอาบน้ำถูนวดให้ท่านอย่าได้รังเกียจที่สำคัญขณะที่ปรนนิบัติเจ้าต้องพรรณนาความงามของท่านไปด้วยเสมอ
0: เป็นการพูดปดทำไมข้าต้องพรรณนาความงามของหญิงแก่ด้วยไม่เห็นเธอจะมีความงามหลงเหลืออยู่เลยสักนิด
4: เอาเถอะนะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ปรนนิบัติหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าทำไปเถอะนี่ไงหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าต้องดูแลนางอย่างดีแล้วอย่าลืมพรรณนาชมโฉมให้นางฟังด้วยนะ
0: เห็นอย่างนี้แล้วข้าพรรณนาไม่ออกหรอกอาจารย์
4: เจ้าก็เยินยอไปสมัยอดีตที่ยังสาวของนางสิให้เกิดความหลงปลื้มนางจะได้มีความสุขแล้วสังเกตด้วยว่านางมีกิริยาตอบมาว่าอย่างไรต้องมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะไหนเจ้าทดสอบให้อาจารย์ดูหน่อยสิ
0: โอ้คุณแม่ขอรับเมื่อสมัยคุณแม่ยังสาวคงสวยไม่น้อยขนาดอายุมากแล้วเขาความงามยังปรากฏ
4: ดีมากอย่างนี้แหละกากล่าวไว
5: ้เสียงหนุ่มที่ไหนมาชมแม่เนี่ยเสียงสาวเชิงหนุ่มนวลน่าฟังจริงๆเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสิ
0: ยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งงามหลังเอ้ยแขนเอ้ยดูยังสวยไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ยังสดใสขนาดนี
1: ้ทุกวันนี้คราใดที่ปรนิบัติหญิงแก่ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำหรือนวดเฟ้นชายหนุ่มก็จะพรรณนาความงามของเธอให้ฟังมิได้ขาดในที่สุดกิเลสก็เข้ากุมจิตใจหญิงแก่ให้เผลอรักใคร่ชายหนุ่มเข้าจนได
5: ้ถ้าพูดจริงหรือพ่อหนุ่มฉันงามอย่างนั้นจริงๆหรือฉันทนฟังคำหวานของเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
0: คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
5: ฉันสวยถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอต้องการฉันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาอยู่กินกันที่นี่เลยเธอ
0: โอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณแม่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาตายแน่
5: ๆมันจะอยากอะไรล่ะพ่อหนุ่มเราก็ฆ่าเขาให้ตายซะก็หมดเรื่องแล้วเราก็อยู่กินกันสองคนอย่างมีความสุข
0: ผมทำไม่ได้หรอกคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ของผม
5: ถ้าเธอทำไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนฆ่าเขาเองที่ฉันทำไปก็เพื่อเราสองคนเธอต้องร่วมมือกับฉันนะ
1: หญิงแก่ตาบอดผู้ถูกกิเลสลุ่มหลงครอบงำคิดวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างหน้ามืดโดยให้บุตรพราหมณ์ช่วยทำตามแผนของเธอ
5: พ่อหนุ่มทำตามที่ฉันบอกแค่นั้นก็พอส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการลงมือฆ่าเขาเอง
0: หญิงแกช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักเสียวแรงที่อาจารย์เคารพดุจมารดาอนิจจา
1: ชายหนุ่มเมื่อผละออกมาจากหญิงแก่ก็รีบนำแผนร้ายของนางมาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยไม่ได้ปิดบังอำพราง
4: เป็นไปอย่างที่ข้าคาดไว้แท้ๆเช่นนั้นเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างดีกว่านะสิบรับ
1: จากวันนั้นทั้งอาจารย์และสิทธิ์ต่างช่วยกันวางแผนลวงหญิงม่ายอย่างแนบเนียน
4: เราใช้ไม้มะเดื่อนี้วางบนเตียงอาจารย์แล้วเธอจงขึงเชือกนี้เป็นราวนำทางไปยังห้องของหญิงม่ายนั้นเถอะ
1: บุตรพราหมณ์จัดการทุกอย่างตามอาจารย์สั่งแล้วออกมาให้สัญญาณหญิงแก่เพื่อให้เธอทำตามแผนที่เธอวางไว้แต่แรก

0: ก็รีบเกาะราวเชือกด้วยแรงเดินที่เหลืออยู่น้อยนิดนางเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คนที่นางเคยรักประหนึ่งบุตรพร้อมขวานอันคมกริบ
1: พ่อหนุ่มอีกอึดใจเดียวเราก็จะทำสำเร็จแล้วโอ้ยเหนื่อย
0: เมื่อเดินสุดราวเชือกตามแผนนางก็เงื้อขวานฟันลงที่เตียงอาจารย์สุดแรง
1: ว้ายอะไรกันนี่ทำไมถึงกลายเป็นขอนไม้ไปได้ล่ะโอ้ยยืนไม่ออกโอ้ยเหนื่อย
2: เธอเห็นโทษของความลุ่มหลงแล้วหรือยังโดยเฉพาะสตรีเพศอันเป็นดุจไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่ง
3: โอ้ยน่ากลัวจังขนาดแก่แล้วนะเนี่ย
0: เมื่อรู้ตัวว่าถูกอุบายหญิงไม้ก็ตกใจจนลมสว่านตีขึ้นหน้ามืดหงายหลังล้มลงทันที
1: โอ้ยทั้งเจ็บทั้งอายเป็นลมดีกว่า
0: หญิงไม้ตาบอดล้มลงแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเพราะหมดอายุไขบุตรพราหมณ์ได้ช่วยอาจารย์ปรงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลากลับบ้าน
3: ไม่น่าเชื่อว่ากิเลสจะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริง
2: ๆไปดีเถอะท่านแม่เธอจงรู้ไว้เถิดวิชาอาสาตมนต์นี้ไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงอุบายที่มารดาของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้น
3: เป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรม
0: อีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวชเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามา

ริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้หม่นหมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยหมดทุกข์เผาใจอีกต่อไปพระคาถาประจำชาดกอาสาโลกิตติโยนามะเวลาตาสังนะวิชติสารตาจะปคัพพาจะสิกขีสัพพะคะโสยะถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยั้งพวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนัดหนักทั้งขนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจัดหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มพูนวิเวกในสมัยพุทธกาลหญิงชรากำเนิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีบิดาของชายหนุ่มกำเนิดเป็นพระมหากัสสปะลูกศิษย์กำเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

ครั้งหนึ่งลูกถูกเขาตั้งฉายาว่าเป็นดาวเจดีเนื่องจากว่าลูกตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อมาทำหน้าที่เตรียมเสือพานสังฆทานและดอกไม้สำหรับคนที่ต้องการมาบูชามหาธรรมกายเจดีทุกวันแต่ก่อนนู้นเนาะเดี๋ยวนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้พอตกเย็นหลังเลิกงานก็มาทำอีกทำอย่างนี้เป็นเวลาถึง3ปีลูกเห็นคนอื่นเขาเขียนเคสสตี้กันลูกก็เลยอยากที่จะเล่าเรื่องตัวเองบ้างลูกเป็นคนจังหวัดอุดรเกิดที่อุดรแต่มาโตที่ขอนแก่นเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยเวียดนามอินเตอร์ตอนเด็กๆแม่จะให้เงินใช้แค่วันละ6สลึงเงินก็ไม่พอใช้แต่ลูกก็ไม่อับจนคิดว่าเราต้องหาเงินเองด้วยการขายของบางครั้งซื้อยาวิตามินซีวิตามินซีอันนี้น่าทึ่งนะเม็ดละ50สตังค์มาขายเม็ดละ1บาทรับน้ำอัดลมมาขายที่บก2แต่2ทุ่มถึงตี5ดูความชาญฉลาดโดยจ้างเด็กๆแถวนั้นให้ขายลูกเลยได้ฉายาว่าหัวหน้าแก๊งหรือเจ้าแม่แต่เด็กเวลา7โมงเช้าก็ตั้งวงเป็นเจ้ามือไฮโลในวงไฮโลจะมีแต่ผู้ใหญ่ที่หวังจะมาหลอกเอาเงินเด็กแต่แทนที่ผู้ใหญ่จะโกงเด็กได้แต่กลับถูกเด็กโกงโอ้โหเมื่อกี้แซบตอนนี้แซบถึงแม้จะต้องหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ลูกก็เรียนได้คะแนนดี

มากโมนิดนิดคือ99%กว่ากว่าสงสัยจะเต็ม 100% พ.ศ.2515ตอนเรียนชั้นป.3 ป.4 อายุได้10ขวบลูกสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องขอพ่อแม่เรียนไม่ต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออีกเลยได้มีเงินทำบุญใส่บาตรและไหว้พระทุกวันไม่ขาดตอนนี้ลูกมีเงินฝากวันละอย่างต่ำ100 บาททุกวันพอเรียนจบชั้นป.4 สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นชั้นป.5 ได้ที่7แต่ก็เกือบจะไม่ได้เรียนเนื่องจากคุณแม่ไม่อยากให้เรียนต่อเพราะเป็นลูกคนโตต้องเลี้ยงน้อย4 คนแต่พอลูกบอกว่าจะให้เงินคุณแม่ 3,000 บาท หัวการค้า เพื่อขออนุญาตเรียนต่อคุณแม่จึงเซ็นอนุมัติอนุญาตให้เรียนต่อได้ผลการเรียนช่วงปฐมถึงมัธยมเชียงลูกไม่เคยถูกลบออกไปจากบอร์ดคนเรียนเก่ง3 อันดับแรกเลยม.ศ.1-5ทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นเป็นประธานการเชียร์เป็นนักกีฬาหลายประเภทเป็นเชียร์ลีดเดอร์จังหวัดนักยิมนาสติกประจำจังหวัดเนตรนารีรุ่นแรกของอีสานโม้บอกว่าเนี่ยจะเรียนจบมัธยมปลายก็เข้าเรียนในระดับมหาลัยโดยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยชีวิตก็ต้องสู้ตลอดเป็นพนักงานแจกของขายประกันเปิดร้านขายอาหารจนถึงเป็นผู้จัดการคอนโดที่พัทยามีเรื่องแปลกคือว่าตั้งแต่เด็กๆลูกจะชอบมองไปที่ท้องฟ้ามากตามองท้องฟ้าแต่กลับเห็นดวงแก้วในตัวมีความสุขมากเหมือนกลืนลูกอะไรกลมๆอยู่หลังจากนั้นจะมีความรู้สึกอยากจะฝึกสมาธิเรื่อยมาแต่ก็ไม่ทราบว่าจะนั่งแบบไหนดีวันหนึ่งมีพี่มาชวนไปวัดพระธรรมกายได้บอกว่าที่วัดนี่แหละมีนั่งสมาธิมาวัดครั้งแรกตรงกับวันพระขึ้น15 ค่ำเดือน 10วันนั้นลูกนั่งนิ่งๆสบายๆใจจดจ่ออยู่กับเสียงพระอาจารย์นำไปเรื่อยๆลูกก็เห็นความสว่างต่อมาก็ได้เห็นองค์พระแก้วใสๆลอยมาเต็มไปหมดไม่ขาดสายสายสว่างตลอดเวลามีความสุขมากๆหลังจากนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์มาอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์ปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดเราได้ทำบุญเป็นประธานรองแทบจะทุกงานและทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยทำแบบไม่ห่วงชีวิตตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรยอมรับว่าบางครั้งยอมเป็นหนี้เพื่อทำบุญเพราะกลัวว่าตายแล้วไม่ได้บุญไอ้จะเป็นหนี้นะลูกนะอันนี้ยังไม่ถูกหลักวิชาต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกทั้งลูกยังได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญทั้งทำเองแล้วก็บอกบุญทุกอย่างเช่นลารูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพนิธิทองคำได้ประมาณ 1 เอ็มทำบุญและบอกบุญสัมมาทัมกายจีดีมากกว่า11 ต้นทำบุญและบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว 1,000 กว่าองค์ลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวได้ทุกวันออกทำหน้าที่ทุกวันพอเลิกงาน16:30กลับไปทำหน้าที่ต่อจนถึง1:00-2:00บางวันถึงบ้านดึกพอเข้าห้องน้ำสลบไปเลยเหมือนมีอะไรมาทำให้เราหมดสติหายใจไม่ออกบอกไม่ถูกล้มไปเลยแต่ก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็ต้องสัมมาอรหังแล้วก็วูบไปมารู้อีกทีก็สว่างแล้วลูกไปบอกบุญเพราะความมั่นใจในบุญว่ามีอนุภาพจริงเช่นบุญจากการสร้างพระได้ช่วยชีวิตหลายคนให้พ้นจากโรคภัยแค่เจ็บมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงนับถือศาสนาคริสต์ป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกเธอต้องตายภายใน1 เดือนตอนที่มาพบลูกตัวเธอมีกลิ่นเหม็นมากตัวดำลูกจึงพามากราบมหาธรรมกายเจดีย์และก็สร้างองค์พระธรรมกายให้อธิษฐานต่อหลวงปู่ขอให้หายลูกแนะนำว่าให้นั่งสมาธินั่งครั้งแรกเธอบอกว่าเห็นพระองค์หนึ่งมาลอยอยู่ตรง

ลูกถามว่าพระองค์ไหนเหรอเธอบอกไม่รู้จักเหมือนกันลูกยังหยิบรูปหลวงปู่ให้เธอไว้บูชาพอเธอเห็นนั้นเธอตกใจปนดีใจมากอุทานว่าองค์นี้แหละที่พี่เห็นองค์นี้แหละแล้วเธอก็กลับไปหลังจากนั้นสองวันเธอกลับมาหาลูกหน้าตาเธอดูสดใสขาวผ่องขึ้นมีสีสันไม่ซีดเซียวเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกเธอเล่าว่าเธอไปนั่งสมาธิที่บ้านตลอดสองวันสองคืนจะได้เห็นหลวงปู่มาบอกว่ามะเร็งที่เป็นอยู่จะหายแล้วนะเธอมีกำลังใจจึงไปหาหมอที่เคยรักษาหมอตรวจแล้วบอกว่าแปลกนะมะเร็งหายได้โอ้เป็นไปได้อย่างไรเนี่ยอธิตมาก็พาไปกราบคุณยายอาจารย์ท่านจับที่ไหล่ซ้ายแล้วถามว่าเป็นตรงไหนยายจะช่วยเพราะกลับมาจากว่าเธอก็ไปพบหมออีกหมอถามว่าไปรักษาที่ไหนเธอบอกว่าไม่ได้ไปรักษาที่ไหนหรอกเพื่อนพาไปสร้างพระธรรมกายที่วัดพระธรรมกายแล้วก็นั่งสมาธิเท่านั้นหมองงมากเธอดีใจมากและลูกก็ดีใจมากค่ะปัจจุบันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่เจ้าค่ะคำถามทำไมตอนเด็กๆลูกจึงหาเงินได้มากส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่ก็ไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาไปเล่นการพนันจนหมดเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ทุกวันจะมีอานิสงส์อย่างไรคะและลูกเคยทำหน้าที่นี้มาในอดีตหรือเปล่าคะเหตุใดลูกมักจะเป็นผู้นำบุกเบิกในการทำสิ่งต่างๆเกือบทุกเรื่องลูกทำบุญอะไรมาคะเหตุใดลูกจะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทั้งที่เพิ่งมาวัดครั้งแรกตอนที่ลูกเป็นลมหมดสติในห้องน้ำเหงื่อการออกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนกับมีสิ่งลี้ลับจะมาพรากชีวิตลูกเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่คะและลูกรอดมาได้ด้วยบุญอะไรทำไมผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายจึงรอดตายหายป่วยได้เจ้าคะทำไมเขาจึงมาเจอลูกเขาได้สร้างบุญกรรมกับลูกมาอย่างไรคะแต่ทำไมเขานั่งสมาธิเห็นหลวงปู่แล้วและหายจากโรคได้แล้วแต่กลับหลุดจากหมู่คณะออกไปคะการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาทำบุญซึ่งลูกก็เคยทำจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาพบกับผู้ชายหลายคนได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกแต่ละคนในครั้งแรกก็ดูท่าว่าจะดีแต่ก็มีเหตุทำให้อยู่กันไม่ยืดไม่ทราบว่าลูกเคยอธิษฐานจิตเกี่ยวกับการครองตัวเป็นโสดหรือไม่มีลูกอย่างไรหรือเปล่าคะให้ตอบจริงๆเลยลูกลูกเคยคิดว่าจะสร้างบารมีแบบอยู่ตัวคนเดียวไปเรื่อยๆแต่อนิจจาสภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยเพราะลูกไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องและแม่บางครั้งก็ท้อใจเลยอยากจะมีคู่ครองท้อพิลึกคนที่มีชีวิตเช่นนี้ควรทำอย่างไรดีคะให้ตอบจริงเหรอลูกเหตุใดชีวิตของลูกในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานไม่มีอุปสรรคใดแต่การมาวัดสร้างบารมีกลับพบอุปสรรคหลายอย่างจนแทบจะหลุดไปจากหมู่คณะเป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรคะให้ตอบจริงเหรอลูกลูกได้รู้จักสามีภรรยาคู่หนึ่งมาร่วม10ปีแล้วเรามารู้จักกันที่วัดธรรมกายเมื่อ3ปีที่แล้วทั้งสองได้มาเชิญลูกเป็นหุ้นส่วนธุรกิจโดยเสนอว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพียงแต่ให้ลูกทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์ให้กับเขาก็พอแล้วแล้วเขาก็ได้แบ่งกำไรให้ลูกตั้งแต่ปีแรกที่มาเชิญลูกเป็นหุ้นส่วนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพราะบุญอะไรของลูกคะโอ้โหสบายจังเลยเนี่ยสามีภรรยาคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรในอดีตและลูกสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะ

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้านิยายหน้าหนาวเมื่อตอนเด็กลูกสามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่เก็บเงินไม่อยู่เก็บไม่ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาเงินไปใช้เล่นการพนันหมดเพราะที่หาเงินส่งตัวเองได้ยังมีกำลังทางบารมีส่วนตัวอยู่จึงทำให้สามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้แต่ก็ยังมีเศษกรรมในอดีตคือบางครั้งในอดีตเงินก็ได้มาจากทางมิชอบเช่นเล่นการพนันและกรรมคบคนพาลจึงดึงดูดให้เด็กพ่อที่มีนิสัยเล่นการพนันและเป็นเหตุให้นำเงินของลูกไปเล่นพนันจนหมดจ้าก็เป็นเศษกรรมแล้วได้เงินมาจากความหายนะของเพื่อนมนุษย์มันก็จะหมดไปโดยวิธีการอย่างนั้นการที่พ่อเอาเงินของลูกไปเล่นการพนันก็จะมีวิบากกรรมคือนอกจากจะมีวิบากกรรมส่วนตัวที่เล่นการพนันด้วยเงินตนเองแล้วก็ยังจะมีวิบากกรรมที่นำเงินของลูกไปเล่นการพนันคือเมื่อมีสมบัติส่วนตัวเมื่อใดก็จะถูกพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนำไปใช้เพื่อการพนันจนหมดสิ้นไปเหมือนดังที่พ่อทำกับตัวลูกเอาไว้ในชาติปัจจุบันนี้แหละจ้ะพ่อก็จะต้องไปเจอบ้างลูกแค่ให้อโหสิกรรมกับท่านอย่างหมดใจก็ไม่ต้องมีเวรต่อกันแล้วเดี๋ยวนึกว่าเรายกเงินนี้ให้ท่านเป็นการตอบแทนท่านส่วนท่านจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แค่นี้เองคิดว่าตอบแทนท่านเนี่ยเป็นบุญได้ซ้ำไปแต่สิ่งที่เอาไปทำเนี่ยถ้าเป็นการพนันก็เป็นวิบากกรรมของนั่นลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ก็จะมีอานิสงส์คือจะมีรูปสมบัติรูปงามทรัพย์สมบัติรวยคุณสมบัติฉลาดติดตัวไปอีกทั้งยังจะมีส่วนบุญที่คนอื่นได้บูชาเจดีย์ด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีก็ตามจ้าในอดีตลูกน่ะเป็นคนที่ขวนขวายในบุญแต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างความดีจ้าลูกก็มีบุญพิเศษที่ชอบทำหน้าที่ผู้นำบุญติดตัวมาจ้าเพียงแต่ต้องแก้ไขระมัดระวังในการทำหน้าที่เพื่อที่จะไม่ไปกระทบใครให้ใจเศร้าหมองจ้าก็ระมัดระวังเท่านั้นแหละถ้าไม่ระวังมันก็จะพลัดพลั้งได้ตอนที่ลูกเป็นลมหมดสติหน้าห้องน้ำเมื่อมาวัดครั้งแรกเหงื่อการแตกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนกับมีสิ่งลี้ลับจะมาพรากชีวิตไปนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาพรากชีวิตลูกจ้าแต่อาการนั้นเกิดจากการอ่อนเพลียที่ลูกไปที่พักผ่อนน้อยเพราะเพลินต่อการทำหน้าที่จ้ะตั้งตีหนึ่งตีสองติดๆกันทุกวันบ่อยๆมันก็เพลียกับพักผ่อนน้อยรอดมาได้ด้วยบุญที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจ้ะตอนที่ลูกมาวัดครั้งแรกนั้นลูกได้เห็นภาพนิมิตที่ดีก็เพราะมีบุญเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาในอดีตแต่สิ่งที่เห็นนั้นแค่เป็นกุศลนิมิตเท่านั้นแหละจ้าดังนั้นให้ลูกดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าให้ใครฟังจ้าอย่าเพิ่งเอาไปเล่าให้ใครฟังนะลูกนะดูไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่รักษาประสบการณ์ภายในของเราให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปผู้หญิงคนที่เป็นโรคมะเร็งรอดตายหายป่วยได้เพราะบุญในอดีตที่เคยทำมากับหมู่คณะกับบุญปัจจุบันที่ได้มาทำต่อกับหมู่คณะอีกจ้าแล้วมาเจอลูกได้เพราะในอดีตลูกเคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเธอบุญนี้จึงดลบันดาลให้มาเจอยอดกัลยาณมิตรอย่าง

ลูกอีกจ้าในชาตินี้เขานั่งสมาธิได้เห็นกุศลนิมิตแต่หลุดจากหมู่คณะไปอีกเพราะแน่ดีก็เคยหลุดออกจากหมู่คณะด้วยการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจนต้องไปนับถือความเชื่ออื่นมาในชาตินี้ก็ซ้ำรอยผังเดิมจ้าก็ไปเกิดอยู่ในนอกบุญเขตการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาก็ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชานักคือยังไม่สมบูรณ์นักแล้วยังถือว่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ยกเว้นในกรณีที่สามารถใช้คืนได้และไม่เกินกำลังอีกทั้งไม่ทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนด้วยจ้ะแต่ถ้าใช้คืนเงินกู้หมดเราก็ได้บุญเต็มที่ถ้าใช้เงินคืนเงินกู้ไม่หมดบุญก็หย่อนลงมาแถมผูกเวรอีกด้วยตอนนี้ก็ผูกเวรถ้าขอยืมแล้วขอลืมนอกจากผูกเวรแล้วบุญที่ได้ก็จะไปดึงดูดทรัพย์ให้มีสมบัติเกิดขึ้นแต่สมบัตินั้นก็จะวิบัติโดยเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจ้ะมีบุญได้มีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์แต่ถ้าหากว่าถ้าเจ้าหนี้เขายกหนี้ให้ก็จะต้องไปเป็นบริวารเขาจะมีกินมีใช้ได้ก็โดยอาศัยใบบุญของเขานี่อันนี้ก็ต้องศึกษานะจ๊ะโลกต้องมีคู่ผ่านมากมายแต่ไม่มีลูกเด็กกันเพราะเป็นวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้มากในชาติที่เป็นผู้ชายตอนชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปใช้ของของเขามาเยอะทำให้ติดนิสัยมีคู่ผ่านเยอะชาตินี้ก็เลยต้องมาให้เขาใช้บ้างจ้าไม่เกี่ยวกับการอธิษฐานจิตที่จะครองตัวเป็นโสดและไม่มีลูกเป็นวิบากกรรมกาเมลูก ก็จะมีได้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ายังมีวิบากกรรมอยู่วิบากกรรมและความพึงพอใจในสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่นะจนกว่าเมื่อใดหักดิบเลิกสิ่งเหล่านี้เลิกหาคู่ในอุดมคติโดยวิธีการเดิมๆแบบนี้แล้วหันมาปฏิบัติทำอย่างจริงจังจนกระทั่งพระธรรมกายภายในอย่างแท้จริงนี่แหละก็จะหมดจากกรรมนี้จ้าลูกอยากจะคล้องตัวเป็นโสดแต่บางครั้งก็อยากจะมีคู่ครองเป็นแบบเบื่อๆยากๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้บางครั้งเฮ้อท้อใจก็ให้ทำดังนี้นะจ๊ะคลาใดที่ท้อใจถ้าท้อแล้วให้ถอยซะถอยออกมาเลยแล้วให้คบเพื่อนผู้หญิงที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มๆที่ชอบประพฤติพรหมจรรย์อย่างแน่วแน่จริงจังต้องเป็นกลุ่มนะจ๊ะอย่าเดียวนะเป็นกลุ่มที่ชอบประพฤติพรหมจรรย์อย่างแน่วแน่จริงจังเพื่อสร้างบารมีอย่างเดียวมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเสมอกันแล้วชวนกันสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดด้วยใจเด็ดเดียวก็จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขแต่ก็ต้องระวังคำพูดให้ดีอย่าให้กระทบกระทั่งกันให้เลือกประโยคที่ทำให้เขารักเราออกมาใช้เยอะๆนี่ประโยคต่างๆนี่มันอยู่ในตัวเรานะจ๊ะเรามีเยอะเราเลือกเอาสิประโยคที่ทำเวลาเราพูดออกมาแล้วทำให้เขารักเราเลือกเอาออกมาใช้เยอะๆเพราะประโยคดีๆเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ฟรีๆได้โดยไม่เสียเงินเลยแล้วอีกทั้งต้องรู้จักอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันให้รอยยิ้มกับความรักแล้วก็ปรารถนาดีซึ่งกันและกันชีวิตการสร้างบารมีของลูกก็จะมีความสุขจ้าลูกจะต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าต้องกล้าหาญพอถึงจะย้อนกลับมาดูตัวเองเหมือนเราดูในกระจกนั่นแหละว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรไม่ใช่ใช้ในตาเราไปดูว่าใครมีข้อบกพร่องแต่ถ้าหากเราดูตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องเนี่ยเราก็จะแก้ไขข้อบกพร่องตัวของเราเองให้หมดไปก็จะสมบูรณ์ขึ้นปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแล้วลูกจะเป็นคนเก่งอยู่แล้ว

เรียนก็เก่งหาทรัพย์ก็เก่งทำกิจกรรมก็เก่งเป็นผู้นำบุญก็เก่งอะไรๆก็เก่งอยู่แล้วนี่นะจ๊ะแต่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องหน้าน่ารักด้วยต้องหน้าน่ารักด้วยนะจ๊ะความน่ารักนี้เนี่ยลูกก็มีอยู่ในตัวตั้งเยอะแต่ว่าลูกเอาความน่ารักมาใช้เป็นบางช่วงของอารมณ์ชอบเขียมชอบประหยัดในการใช้ความน่ารักมากเกินไปถ้าลูกหัดเป็นคนเย็นนะจ๊ะใจเย็นๆแล้วก็หัดยอมเพราะลูกเราไม่ค่อยจะยอมใครหรอกพอขึ้นชื่อเป็นคนแล้วก็ไม่ยอมเอายอมเนี่ยมาใช้บ้างนะจ๊ะไม่ใช่ยอมแพ้ยอมเพื่อที่จะชนะใจเขาแล้วเขาก็จะรักเราแล้วก็หัดยกย่องซึ่งพูดเป็นลูกพูดเก่งมีความสามารถมากเลยเนี่ยดูสิขายประกันแรงแต่เก่งมากค้าขายแรงแต่และหัดยืดหยุ่นบ้างก็จะไม่ไปกระทบกับใครใครๆก็จะรักลูกเพราะว่าลูกทำตัวให้น่ารักจ้ะอย่าหงุดหงิดนะลูกนะเพราะถามเตี่ยมาเตี่ยก็ตอบไปเชื่อเตี่ยนะอมวยนะแล้วจะดีจ้าสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นหุ้นส่วนการค้ากับลูกและได้แบ่งกำไรให้ลูกอย่างสม่ำเสมอโดยแค่ลูกทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้เพราะในอดีตและปัจจุบันลูกก็เคยเป็นกัลยาณมิตรให้เขามาสร้างบารมีโดยบุญนี้จึงทำให้ลูกไม่ต้องทำงานและก็ได้รับส่วนแบ่งจ้าลูกทั้งสามก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะได้เข้าไปสู่ห้องรับรองซึ่งมีนางอมราเทวีกำลังรอต้อนรับอยู่เพียงได้เห็นใบหน้าของนางก็ถึงกับตื่นตะลึงในความงามเกิดอาการประหม่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกระทั่งนางอมราเทวีต้องรีบทักขึ้นก่อนว่ายินดีต้อนรับจ้ะที่ท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนสนทนานะยิ่งได้ยินเสียงกล่าวต้อนรับจับใจเช่นนี้ตัณหาก็พลันบทบังดวงปัญญาของอาจารย์เสนกะไปเสียสิ้นเกิดอาการประหม่าตอบนางด้วยความตื่นเต้นว่าฉันน่ะก็ยินดีที่หญิงงามเช่นนางให้เกียรติฉันนางอมราฝืนยิ้มแซงยกยออาจารย์เสนกะไปว่าท่านอาจารย์น่ะเป็นถึงราชบัณฑิตผู้เรืองนามใครเล่าที่จะไม่ยินดีรับความกรุณาที่ท่านยื่นให้น่ะอาจารย์เสนกะได้ฟังคำยกยอก็ยิ่งหัวใจพองโตเกิดคิดไปในทางอกุศลอัดแน่นอยู่ในอกจนหายใจติดขัดกล่าวรุกคืบเป็นเชิงขอนอนค้างแรมด้วยสักคืนนางอมราจึงชี้ชวนว่าหากท่านจะพักผ่อนที่นี่นะก็ต้องเปลี่ยนผ้านุ่งและอาบน้ำเสียก่อนดิฉันน่าจะช่วยรดน้ำให้อาจารย์เสนกะก็ทำตามอย่างว่าง่ายตรงไปยังตุ่มน้ำซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลส่วนนางอมราพอได้จังหวะก็ก้มลงถอดลิ่มสลักกระดานออกอาจารย์เสนกะก็พลัดตกลงไปในหลุมคูดทันทีสาวใช้ในเรือนของนางอมราซึ่งต่างแอบถ้ำมองอยู่ใกล้ๆเห็นเช่นนั้นต่างก็หัวเราะคลึกครื้นขึ้นมาทันทีนางอมราจึงปรามว่าพวกเจ้าน่ะอย่าเอ็ดอึงนักเดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆนะพวกนางจึงค่อยๆเงียบลงแล้วต่างก็เฝ้ารอดูผู้เคราะห์ร้ายรายต่อไปครั้นถึงเวลานัดอาจารย์ปุกุสะก็มาตรงตามเวลานัดหมายโดยมิให้คลาดเคลื่อนฝ่ายนางอมราเทวีก็รอต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันงามครั้นต่างเจรจาปราศัยด้วยถ้อยคำหวานหูจนอาจารย์ปุกุสะตายใจแล้วนางจึงได้เชื้อเชิญให้อาจารย์ปุกุสะอาบน้ำด้วยอุบายอย่างเดียวกันเพียงเท่านั้นอาจารย์ปุกุสะก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมคูดอย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นยังไม่พอศีรษะของอาจารย์ปุกุสะยังกระแทกเข้ากับศีรษะของอาจารย์เสนกะซึ่งรอท่าอยู่ในหลุมเข้าอย่างจังจึงร้องตะโกนถามด้วยความตกใจว่าเฮ้ยนั่นผีหรือคนน่ะอาจารย์เสนกะทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจรีบตะโกนตอบเสียงดังลั่นว่าคนโว้ยคนข้าน่ะอาจารย์เสนกะยังไงล่ะว่าแล้วก็ย้อนถามว่าแกล่ะผีหรือคนน่ะอ้าวนั่นท่านอาจารย์เองหรือนึกว่าผีที่ไหนน่ะผมปุกุสะขอรับอาจารย์ปุกุสะตอบพลางถามด้วยความสงสัยว่าแล้วท่านอาจารย์น่ะมารอผมตั้งแต่เมื่อไหร่ขอรับอาจารย์เสนกะถูกถามเช่นนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดใจจึงบอกปัดด้วยอารมณ์ขุ่นว่าจะถามไปทำไมกันเอาเป็นว่าตอนนี้เราสองคนน่ะต่างกำลังเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายเหมือนกันหลุมนี้น่ะทั้งมืดทั้งเหม็นอย่าบอกใครทีเดียวยอมรับชะตากรรมซะเถอะแล้วก็ช่วยอยู่เงียบๆด้วยต่อไปนี้น่ะเราจะรอดหรือไม่รอดนั้นน่ะก็อยู่ที่ความเมตตาของนางอมราแล้วล่ะ

อาจารย์ศรีนกะและอาจารย์ปุกกุสะกำลังปรับทุกข์กันอยู่พักใหญ่แต่แล้วจู่ๆก็มีอีกร่างหนึ่งหล่นโคลมครามลงมาเอาศีรษะพุ่งชนเต็มๆระหว่างอาจารย์ทั้งสองพลันเสียงร้องโอดครวญก็ประสานเสียงดังระงมก้องอยู่ในหลุมเฮ้ยนั่นใครกันน่ะนี่ข้าศรีนกะกับปุกกุสะนะอาจารย์ศรีนกะตะโกนถามเช่นนั้นเพราะมั่นใจว่าร่างที่ร่วงหล่นลงมาเมื่อสักครู่นี้คงไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากอาจารย์กามินทะหรือไม่ก็เทวินทะแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอาจารย์กามินทะถูกถามจึงรีบตอบทันทีว่าผมน่ะกามินทะครับกล่าวตอบออกไปพร้อมกับความสงสัยอยู่คลามครันว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งสองน่ะจึงมารอตนอยู่ในหลุมคูดนี้ครั้นได้รู้ว่าต่างคนต่างก็มาด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันอาจารย์กามินทะจึงเงียบเสียงปล่อยให้อาจารย์เสนกะบ่นงึมงำไปคนเดียวหนึ่งคนสองคนสามคนนี่สามคนแล้วรออีกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็คงครบชุดแน่ๆอาจารย์เสนกะยังไม่ทันกล่าวจบร่างของอาจารย์เทวินทะก็ร่วงหล่นลงมากลางวงเสียงร้องอึกทึกก็ดังขึ้นอีกอาจารย์เสนกะแม้จะรู้ว่าต้องเป็นอาจารย์เทวินทะโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจถามว่านั่นน่ะเทวินทะใช่ไหมล่ะอาจารย์เทวินทะก็รับว่าใช่จึงเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสี่นั้นแทนที่จะได้ร่วมอภิรมย์กับนางอมราเทวีตามที่ตนปรารถนาแต่ไหนที่สุดก็กลับถูกนางล่อหลอกให้มาตกหลุมพรางที่โชยกลิ่นเหม็นจนสุดจะทนทานที่ร้ายกว่านั้นทุกคนยังต้องเบียดเสียดกันอยู่ในหลุมที่ทั้งมืดทั้งคับแคบโดยที่มองไม่เห็นทางว่าจะรอดไปได้อย่างไรครั้นแล้วอาจารย์ทั้งสามจึงถามอาจารย์เสนกะผู้เป็นหัวหน้าคณะของพวกตนว่าท่านอาจารย์พวกเราน่ะจะทำอย่างไรกันดีขอรับอาจารย์เสนกะสงบอารมณ์ได้ก่อนใครแม้จะได้รับความทุกข์ยากไม่น้อยไปกว่าใครแต่ก็สู้ปลอบใจทุกคนว่าพวกท่านอย่าส่งเสียงอึกทึกไปเลยนิ่งๆเสียบ้างเถอะการบ่นน่ะไม่ได้ช่วยอะไรเราได้หรอกทีนี้พวกท่านคงรู้แล้วสินะว่าเพียงแค่ได้รับความอดสูน่ะมันก็ยังพอทนแต่ที่ต้องมาอับจนหนทางรอดนี่สิมันช้ำใจนักอาจารย์ทั้งสามก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับชะตากรรมยืนแซวคอตกอยู่ในหลุมนั้นต่างกล้ำกลืนฝืนทนสูดดมกลิ่นอุจจาระไปจนตลอดคืนมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเหมือนกันอย่างหนึ่งว่าคงไม่มีราตรีการใดๆในชีวิตนี่ที่จะทุกข์ทนยืดยาวเท่าราตรีนี้แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าบัณฑิตทั้งสี่แห่งมิถิลานครที่ได้ชื่อว่ามีความฉลาดรอบรู้ยิ่งกว่าใครในพระนครจนได้รับตำแหน่งราชบัณฑิตที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระราชาแต่กลับต้องมาเสียทีแก่สตรีสาวสวยเยี่ยงนางอมรานี่แหละที่เขามักพูดว่าผู้หญิงยิ่งสวยยิ่งอันตรายเพราะนางจะใช้ความสวยของนางเป็นอำนาจทำผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งแก่ให้ตกหลุมรักนางยอมตนอดทนอยู่ในหลุมรักนั้นด้วยความยินดีต้องลำบากทำงานหาเงินมาปรนเปรอนะ

้างจนตลอดชีวิตขาดอิสระที่จะออกบวชไปตลอดชาติหากว่าชายใดที่ยังเป็นโสดก็โปรดอย่าเพิ่งไปตกหลุมรักใครมิเช่นนั้นก็จะเสียโอกาสในการออกบวชต้องเสียทีแก่สตรีเช่นกับบัณฑิตทั้งสี่ที่ตกหลุมรักนางอมราต้องยอมรับชะตากรรมด้วยความเซ่อซ่าของตนอยู่ในคืนอันมืดมิดเช่นนี้ส่วนว่าอาจารย์ทั้งสี่เมื่อถึงรุ่งสางแล้วพวกเขาจะต้องคบกับอะไรอีกนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญก็เป็นกระแสหรือพลังงานแห่งความดีที่บังคับมนุษย์ให้คิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีวิบากคือมีผลที่ดีๆเกิดขึ้นพระกับมารก็ยังปะทะกันอยู่อยากเห็นไหมล่ะจะเห็นมารได้ต้องเห็นพระก่อนมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าไปถึงพระในตัวพอถึงพระในตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดสิ่งที่ปกปิดก็จะเปิดเผยเมื่อไปถึงพระในตัวธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อส่งเสริมให้ชายไทยได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

ระหว่างวันที่ 13-25 พฤษภาคมธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ระยะสั้นพุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีชายไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน12ท่านโดยในวันแรกธรรมทายาทได้เข้ามารายงานตัวสัมภาษณ์พร้อมทั้งตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อมจากนั้นธรรมทายาทได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนเข้ารับการอบรมก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและน้ำตาแห่งความสุขของครอบครัวที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่นาคธรรมทายาทรอคอยโดยผู้ปกครองได้ลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตรพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้เข้าร่วมเวียนประทักษิณร่วมกับนาคธรรมทายาททั้ง12ท่านโดยนาคทุกท่านต่างแปรแถวเดินเวียนขวาด้วยความสงบเสงี่ยมและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นได้ร่วมกันน้อมจิตประกอบพิธีวันทาเจดีย์อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองเพื่อกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินเพื่อขออโหสิกรรมจากท่านผู้มีพระคุณและขอลาบวชเพื่อเอาบุญนี้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นไปเพื่อความปลอดกังวลเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์ของเหล่านาคธรรมทายาทจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างสวยบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่านาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้เผยให้เห็นใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขกันทุกคนพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองและหมู่ญาติก็ได้มอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในเพศสมณะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบท

พระครูศรีปัญญาวุฒิเจ้าคณะตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อพระธรรมทายาททั้ง12รูปได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและญาติโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรครั้งแรกกับพระธรรมทายาทบวชใหม่โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาททุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงภายในธุดงคสถานล้านนาเพื่อเรียนรู้ชีวิตของสมณะรวมทั้งได้ฝึกสติฝึกกิจวัตรตามหลักความดีสากล5ประการทั้งยังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลานิสัยรับฟังธรรมในหัวข้อธรรมะต่างๆจากพระอาจารย์รวมทั้งได้ฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะนักธุร

กรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความสนใจศึกษาแนวทางการปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังบวกในการบริหารธุรกิจค่ะนักธุรกิจชาวรัสเซียท่านหนึ่งซึ่งมีบริษัทอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระหว่างเดินทางมาทำธุระบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงท่านได้มองเห็นวิหารพระมงคลเทพมุนีและเกิดความสนใจว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรเมื่อสอบถามคนไทยที่เดินผ่านไปผ่านมาและทราบว่าเป็นวัดที่สอนสมาธิจึงรีบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Google ทันทีและเกิดความประทับใจจากภาพและข้อมูลของวัดพระธรรมกายที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ด้วยความสนใจท่านจึงเดินเข้ามาสอบถามที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมวัดโดยเริ่มจากการชื่นชมสื่อแนะนำวัดและทดลองนั่งสมาธิช่วงสั้นๆซึ่งแม้จะใช้เวลาไม่นานแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและความผ่อนคลายภายในใจทำให้ชื่นชอบบรรยากาศโดยรอบของวัดเป็นอย่างมากและระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดท่านให้ความสนใจสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพและตั้งใจฟังตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกท่านได้เล่าให้ฟังว่าชาวรัสเซียที่สนใจการทำสมาธิมักนิยมเดินทางไปยังป่าเขาและธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบแต่สำหรับวัดพระธรรมกายท่านรู้สึกว่าที่นี่มีทั้งความสงบและธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างลงตัวทั้งต้นไม้ร่มรื่นรอบโบสถ์บรรยากาศเงียบสงบรวมถึงนกยูงไก่และเสียงนกร้องที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมได้อย่างดีเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ท่านยิ่งเกิดความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเวลาจำกัดเนื่องจากต้องไปทำภารกิจส่วนตัวต่อแต่ก่อนเดินทางกลับท่านยังได้สอบถามถึงที่พักบริเวณใกล้วัดเพราะตั้งใจว่าจะกลับมาพักใกล้วัดในอนาคตเพื่อใช้เวลาฝึกสมาธิหลายวันและ

0: จำนวนกว่า150คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยนางสาวชัญญพัฒน์ทองประทับผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เหมืองแบ่งวิทยาคมได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์โดยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชนความกตัญญูกตเวทีและโทษภัยของสิ่งเสพติดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สงบและเกิดสติปัญญาในการเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกมารยาทชาวพุทธโดยฝึกการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีและสง่างามเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้ฝึกฝนความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้และการทำความสะอาดเสนาสนะร่วมกันซึ่งช่วยปลูกฝังความมีวินัยความเคารพอดทนและความสามัคคีในหมู่คณะทำให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นแบบทั้งในด้านการศึกษาและคุณธรรมให้กับโรงเรียนในส่วนของคณะครูได้กล่าวว่าการพานักเรียนเข้ามาค่ายอบรมคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานจิตใจที่สำคัญให้แก่เด็กนักเรียนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมเรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมค่ายสอนสมาธิสำหรับเด็กและวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์และสร้างสันติสุขภายในใจเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยมีเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งโดยคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยเน้นการทำสมาธิแบบง่ายๆด้วยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกันเองซึ่งช่วยให้เด็กๆและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงความสุขจากการทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วนอกจากปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วเยาวชนยังได้รับ

ฟังธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายจากพระอาจารย์ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองเป็นอย่างมากภายหลังจบกิจกรรมค่ายสมาธิในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดยผู้ปกครองหลายท่านเปิดเผยว่าบุตรหลานมีสมาธิที่ดีขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนและอยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมนำความสุขภายใน Mindful Relaxation เพื่อส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงสันติสุขภายในและนำหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความสงบและอบอุ่นมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระสุเวทปฐมวังโสพระอาจารย์นำจัดกิจกรรมโดยท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกใจให้ปล่อยวางการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงความสงบภายในอันบริสุทธิ์จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งร่วมกันในบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้พูดคุยสอบถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งหลายท่านมีความประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและตั้งใจจะนำหลักธรรมรวมถึงวิธีการวางใจที่ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์นำกลับไปปรับใช้เพื่อสร้างพลังบวกและความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปนอกจากนี้ก็ยังแสดงความตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติทำคลาสสมาธิที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคาเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่ความรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาและแนวทางการฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับบรรยากาศในการจัดคลาสเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมีชาวท้องถิ่นผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Three Level of Benefit หรือประโยชน์3ระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตคือความสุขและพระพุทธศาสนาได้วางกรอบประโยชน์ไว้3ระดับเปรียบเสมือนชั้นของอาคารได้แก่ระดับที่1ประโยชน์ในปัจจุบันคือการสร้างชีวิตที่ดีในโลกนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมเพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและสะอาดระดับที่2ประโยชน์เบื้องหน้าคือการมองข้ามกรอบของชีวิตนี้ออกไปสั่งสมบุญกุศลด้วยทานศีลและภาวนาเปรียบเสมือนการออมทรัพย์ทางจิตวิญญาณเพื่อให้ชีวิตพบหน้ามีเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้นและระดับที่3ประโยชน์อย่างยิ่งคือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานการหลุดพ้นจากวัฏฏะอย่างสิ้นเชิงด้วยการฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่จะทำให้หลักธรรมนี้งดงามและแตกต่างคือการที่พระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ทุกคนเดินในระดับเดียวกันแต่เปิดกว้างให้แต่ละคนเลือกระดับที่เหมาะกับวิถีชีวิตและความพร้อมของตนเองโดยไม่มีการตัดสินหรือกดดันและทั้ง3ระดับนี้ต่างก็นำพาชีวิตให้มีความสุขที่แท้จริงได้ทั้งสิ้นภายหลังจบคลาสเรียนพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากโดยชาวท้องถิ่นระบุว่าเนื้อหาธรรมะเข้าใจง่ายสามารถนำไปแก้ปัญหาและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้จริงอีกทั้งการทำสมาธิยังช่วยให้จิตใจมีพลังและมีสติในการทำงานมากขึ้นพร้อมตั้งใจจะเดินทางมาฝึกสมาธิร่วมกับทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสในคลาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาบ้าง

ค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุทั้งการทำทานรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้สำหรับบรรยากาศการจัดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพัชชาและกัลยาณมิตรพาพรสุวรรณวรางกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งได้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและการมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาภัทรพงษ์เหมพัทโทซึ่งท่านได้เมตตานำข้อคิดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทตลอดจนการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางการใช้ชีวิตในต่างแดนในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้เปิดคลาสเรียนเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานสอดแทรกความเป็นไทยและวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการซึมซับคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่6อำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดสระบุรีและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5แก้วภูธร1อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10จักรวาล3ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549 ค่ะ
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

ดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชีวิตก็ต้องปรับที่ความเห็นในพาร์ทแรกจะคุยถึงเรื่องนี้ในพาร์ทที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมเยาวชนแฮปปี้คิดเด็กดีมีสุขที่หลวงพี่ได้จัดไปถึง6ครั้งแล้วก็สำหรับเรื่องความเห็นเนี่ยก็จะมาคุยกันถึงเรื่องความเห็นที่นอกเหนือจากสัมมาทิฏฐิ10ประการว่าเอ๊ะ10ประการนี่คือยังไงแล้วที่นอกเหนือจากนั้นนี่คือยังไงแล้วเราจำเป็นจะต้องฝึกนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าจะมาคุยกันในช่วงพาร์ทแรกของวันนี้นะเรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นทบทวนสัมมาทิฏฐิ10ประการเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคมีองค์8จำได้ใช่ไหมที่เราสวดธรรมจักรกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นประการแรกเลยถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญถ้าผ่านด่านนี้ไม่ได้นะเรื่องการที่จะคิดพูดทำดีก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิประการแรกจึงมีความสำคัญแล้ว10ประการนี่คือยังไง10ประการนี่เป็นพื้นฐานเพียงพอให้ได้พ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานต้องมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานซึ่งแต่ละข้อมีรายละเอียดนะอันดับแรกเนี่ยต้องมีความเห็นก่อนว่าการให้ทานนั้นมีผลจริงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าคนทั่วไปนะเอ๊ะมันผิดกับตรรกะของคนที่อยู่ในยังไม่มีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาว่าของเรามีอยู่แล้วทำไมต้องให้คนอื่นเราให้แล้วมันจะได้อะไรนี่มันให้ก็มีแต่เสียไปเพราะนั้นสำหรับคนที่มีปัญญาก็ต้องเชื่อในเรื่องนี้เป็นทุนก่อนเลยว่าสิ่งที่เราแบ่งปันสละให้ออกไปนะมันไม่สูญเปล่านะมันมีผลทีเดียวเป็นผลตอบแทนมาสู่เราเป็นผลดีงามเรามีความเชื่อตรงนี้เป็นพื้นฐานหรือยังหรือถ้ามีแล้วเนี่ยระดับลุ่มลึกมากน้อยแค่ไหนเป็นความเห็นของใจที่ลุ่มลึกลงไปมันลึกลงไปถึงเหตุถึงผลมันซาบซึ้งไปถึงความรู้สึกภายใต้การให้มันเห็นประจักษ์ชัดแก่ตนถึงผลที่ตามมาในภายหลังไม่ว่าจะต่อผู้รับนำมาซึ่งความชื่นใจแล้วก็บุญกุศลเกิดจากการให้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยคำว่าอดอยากลำบากยากจนมันไม่มีเลยไม่รู้จักจริงๆนะที่เราอธิษฐานน่ะคำว่าไม่มีไม่ได้คำว่าอดอยากยากจนเนี่ยอย่าได้รู้จักเลยเนี่ยหลายคนในโลกใบนี้ก็ไม่รู้จักนะไอ้รู้จักคำนี้ว่าเป็นยังไงรู้จักแต่สภาวะและความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยอย่างเราดูในข่าวเนาะที่เอธิโอเปียอย่างเงี้ยไม่มีจะกินโอ้โหอดผอมโซเลยนึกไม่ออกเลยนะที่ตื่นมาแล้วไม่มีกินนี่เป็นยังไงนึกไม่ออกเลยนะหลวงพี่เด็กๆนี่ก็เดินเข้าไปสวนหลังบ้านก็ได้ตำลึงมีไข่มีอะไรมาก็มีข้าวของข้าวก็ก็ได้กินแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันคำว่าไม่มีกินนี่เป็นยังไงคนที่ไปเกิดแล้วเจอกับตัวเองเท่านั้นน่ะจึงจะรู้จักเพราะนั้นเราก็อย่าได้รู้จักเลยนะมีกินตั้งแต่เกิดทุกภพทุกชาติเลยโอ้

กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้ทำบุญแบ่งปันผู้คนมากมายเต็มอิ่มเต็มใจเต็มไม้เต็มมือยิ่งขึ้นไปทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำบุญเยอะๆเลยให้ทานเป็นพื้นฐานง่ายแล้วก็ขั้นแรกเลยสองยันที่ทำแล้วมีผลจริงคือเป็นภาษาที่คนสมัยนู้นเข้าใจเนี่ยเพราะเป็นคนสมัยนู้นเขามีการกระทำบางอย่างเพื่อคล้ายๆบูชายันเนี่ยคือการทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเราเก็บขยะจิตอาสาอย่างเงี้ยก็ใช่ก็เป็นการทำยันคือมันผิดตรรกะของคนที่ยังไม่เป็นสมาธิทั่วไปที่ว่าเอ๊ะเราอยู่ของเราดีๆทำไมต้องไปทำประโยชน์ให้คนอื่นเราทำเราได้อะไรล่ะฉันอยู่เฉยๆดีกว่าสบายดีคนที่มีปัญญาเป็นสมาธิก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเสียสละความดีที่เราทำเพื่อคนอื่นคล้ายๆยันก็คือการทำบางอย่างเพื่อบางทีก็มีถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นเนาะก็มีฆ่าสัตว์บ้างละอะไรบ้างละเพื่อเทพเจ้าเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการบูชาหรือเป็นการตอบแทนหรือเป็นการแก้บนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยความดีที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีผลนะไอ้ความดีที่ทำเพื่อตัวเองเนี่ยอันนั้นนะมันไม่ต้องพูดหรอกยังไงมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าอยากจะทำอะไรให้ตัวเองตัวเองก็ได้แต่ทำให้คนอื่นนี่สิต้องมีปัญญาระดับหนึ่งที่จะมีความเห็นว่ามีผลที่ดีตอบแทนกลับคืนมานะควรทำสามการเส้นสวงหรือการบูชามีผลจริงคืออย่างแรกเนี่ยให้สิ่งของแบ่งปันอะไรไปอย่างสองความดีที่เราสู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันมีผลอย่างที่สามเนี่ยมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะอย่างเช่นเราจุดธูปเทียนบูชาพระเอาดอกไม้วางบูชาพระบูชาอาจารย์บางทีท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปเราบูชาเลยถึงพระเจ้าแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระองค์ก็ไม่ได้อาศัยแสงนั้นในการมองเห็นทางแล้วก็ไม่ได้อาศัยดอกไม้เราไปประดับตกแต่งที่ไหนแต่ผลมันมาจากใจเราที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละมันมีผลนะแม้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่ก็บูชาลอยๆแล้วก็ทิ้งไปใครที่มีความเห็นผิดในด้านนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเสียของเปล่าไม่มีอะไรหรอกนี่ดอกไม้ซื้อมาก็เสียเปล่าทูบเทียนจุดไปก็เสียเปล่าไม่รู้บูชาไปท่านจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ไหมบุคคลท่านนั้นท่านนี้ที่เราบูชามันสำคัญที่ใจเราต่างหากที่เคารพนอบน้อมบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นความผ่องใสเป็นคุณธรรมของใจและใจตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นพื้นฐานจะนำไปสู่การที่เราได้เอาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้มีคุณธรรมทั้งหลายที่จะได้หมดกิเลสได้ในที่สุดแล้วก็เป็นบุญกุศลที่สำคัญด้วยอย่างที่เราเห็นในเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎกเนาะบูชาเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระภิกษุสงฆ์ก็มีอานิสงส์ต่างมากมายและเป็นปัจจัยพื้นฐานบุญที่เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัตินำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในเบื้องปลายเนี่ยสามข้อนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฟังไปด้วยทบทวนธรรมะไปด้วยแล้วก็วัดตัวของเราเองไปด้วยว่าที่ผ่านมาเรามีความซาบซึ้งตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะ 4. วิบากแห่งกรรมดีชั่วเนี่ยมีผลจริงเรารู้แล้วแหละเราเชื่อแล้วแหละระดับหนึ่งว่ากรรมทำดีได้ดีเนาะทำชั่วได้ชั่วในยามปกติอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แต่ถ้าในยามที่เราก็ทำบุญอยู่ตลอดนะแต่มาทำไมสมบัติไม่มาสักทีเนี่ยตอนนั้นความเชื่อนี้จะยังอยู่หรือเปล่าหรือ เราต้องประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำดีไม่เห็นได้ดีเราไม่เห็นเคยทำบาปอะไรทำไมเราต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้หรือลูกหลานคนที่เรารักทำไมต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ทั้งที่เขาก็ทำดีมาโดยตลอดนะไม่เคยทำผิดศีลอะไรร้ายแรงเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อเราก็จะรู้ถึงเหตุถึงผลของมันว่ามันมีข้อต่อจากนี้อยู่นะคือโลกนี้มีจริงอ่ะโลกนี้ก็คือภพชาตินี้ที่เราเกิดเป็นภพเรา

เกิดอยู่ในภพนี้ชาตินี้มันมีชาติมันมีภพชาติพูดง่ายๆนะแล้วเรากำลังเกิดอยู่ในชาตินี้อยู่ภพเนี่ยมีภพให้เราอยู่มันมีนะแล้วตรงนี้นะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ถ้าใครเป็นสายอินแต่กับวิทยาศาสตร์อะไรก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยจริงๆวิทยาศาสตร์นี่เป็นลัทธินึงเลยนะถือเป็นลัทธินึงปักใจเชื่อแต่สิ่งที่เครื่องมือวัดได้ตัวเลขคำนวณได้สมองมนุษย์คิดได้จะปักตีกรอบความเชื่อตัวเองเฉพาะอย่างเงี้ยคือจะไม่ยอมรับความรู้อื่นหรือไม่ยอมที่จะพิจารณาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ก็จะคิดว่ามันไม่จริงเครื่องมือวัดไม่ได้มันไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไหนมาแสดงให้ดูในสิ้นนรกสวรรค์ยังไงซะตลอดทั่วทั้งเอกภพทั้งจักรวาลเนี่ยเราคิดว่ามันมีไหมสิ่งที่เครื่องมือจะไม่มีวันวัดได้เลยพวกวัตถุนั้นสารนั้นหรือเหตุการณ์นั้นภพนั้นเนี่ยมันมีนะเครื่องมือก็เป็นวัตถุธาตุที่สร้างขึ้นมายังไงก็มีข้อจำกัดของมันตาเราก็เป็นเนื้อเยื่อยังไงก็มีข้อจำกัดสิ่งที่เราไม่อาจใช้กายสัมผัสไม่อาจรู้ด้วยลิ้นไม่อาจดมกลิ่นด้วยจมูกไม่อาจมองเห็นด้วยตามันก็มีอยู่มากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราตีกรอบความคิดของเราอยู่แค่สิ่งที่เนี่ยกายสัมผัสเครื่องมือวัดได้นี่นะเท่ากับว่าเราปฏิเสธความรู้มากมายที่มีอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจวัดได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่ามนุษย์จะพยายามแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่ได้เพราะมันก็จะมีอยู่เพราะว่ามันมีอะไรมากมายในจักรพรรดินี้นะแล้วมันมีข้อพิสูจน์อื่นอยู่เนาะที่ผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายก็มีวิธีปฏิบัติของที่ละเอียดเท่านั้นจึงจะเห็นแล้วก็สัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้จริงๆนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มเห็นแล้วนะสิ่งที่มันเกินคิดเกินจินตนาการมันมีพวกอะไรนะอนุภาคนิวทริโนอะไรสักอย่างเดียวที่มันวิ่งทะลุเป็นอนุภาคที่สามารถทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอิฐหินปูนทรายเหล็กอะไรมันตัวเรามันทะลุโดยไม่เกิดการหักเหหรือไม่เกิดการขัดขวางอะไรมันทะลุปุ๊บผ่านไปหลอดเหมือนวิญญาณทะลุผ่านประตูอย่างนั้นน่ะอนุภาคที่มีความละเอียดที่ทะลุผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ติดอะไรเลยมันมีอยู่นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกธาตุที่เป็นธาตุละเอียดเป็นวิญญาณไปเลยมันทะลุมันก็แหมนะก็ต้องมีอยู่นะอ่ะโลกหน้าเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้มีจริงภพนี้มีจริงแล้วตายไปแล้วเนี่ยที่เราต้องไปเกิดในภพหน้ามันมีอยู่นะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วหายไปเลยไม่ใช่มันมีภพหน้าที่เราต้องไปเกิดมีจริงนะเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องภพก็จะไม่นำไปสู่การออกจากภพไม่นำไปสู่หนทางแห่งมรรคผลนิพพานข้ออื่นอันนี้ข้อ7ข้อ8จะขอพูดคู่เลยนะมารดามีคุณจริงแล้วก็บิดามีคุณจริงแปลกนะคุณในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ถูกยกมาในเป็นพื้นฐานข้อนี้แต่ว่าบิดามารดาถูกยกมาด้วยเหตุที่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยแม้ผู้ที่ให้เกิดเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีคุณนะคุณความดีที่คนอื่นทำให้ที่ไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรอกเพราะคุณขนาดให้ชีวิตเกิดมามีความคิดมีตัวตนอยู่อย่างนี้นะยังมองไม่เห็นเลยยังคิดว่าไม่มีคุณเลยผู้มีปัญญาทั้งหลายจะรู้คุณค่าของความกตัญญูรู้คุณมากทีเดียวไงอย่างวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยยิ่งโอ้โหเรื่องพ่อแม่นี่ไม่ได้เลยนะขนาดเป็นฮ่องเต้ยังต้องแหมให้ความเคารพเกรงใจพระพันปีเนาะโอ้องค์ไทยเฮาก็เรื่องพ่อแม่เนี่ยถือเป็นเรื่องความเคารพมากเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้เข้าใจดีว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะพ่อแม่หลวงพี่เองในชีวิตก็เคยเห็นนะคนที่ไม่รู้คนก่อนก็มีนะคนความดีทำให้มากมายเนี่ยแต่ก็ไม่รู้แล้วก็บางทีก็ลบหลู่คุณอีกคิดว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นดูถูกอะไรต่างและส่วนใหญ่ก็จะเอาดีไม่ได้นะในทางกลับกันเนี่ยคนที่มีความกตัญญู
โดยเฉพาะเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยเป็นวัฒนธรรมเด่นชัดเลยก็มี

ครอบครัวคนจีนเนี่ยที่จะให้ความสำคัญกับพ่อแม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมมาดีก็เป็นเรื่องเป็นพื้นฐานที่ดีของความเจริญก้าวหน้าคนไทยเองสมัยก่อนก็มีวัฒนธรรมของความกตัญญูเชื่อพ่อเคารพพ่อแม่มากแล้วหลังมานี้พอเริ่มเป็นแยกเป็นครอบครัวเดี่ยวเริ่มห่างเหินเริ่มอะไรไปก็ทำให้ความซาบซึ้งถึงตรงนี้อาจจะลดลงไปบ้างนะแต่ก็อยู่ที่รายบุคคลแหละถ้าเรารู้ชัดตรงนี้แล้วเราก็ทำความซาบซึ้งในพ่อแม่อันดับหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดด้วยการรู้คุณของผู้คนมากมายที่เขากระทำแล้วแก่ตนสำนึกอยู่ในใจว่าเป็นคุณการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทำตามเขาบอกทุกอย่างไม่ใช่นะเขามีคุณก็จริงแต่ให้เขาให้มาให้เราตอบแทนด้วยการทำไม่ดีแล้วก็อย่าทำนะหรือให้ตอบแทนโดยการที่ให้เราล้มเลิกจากเป้าหมายอันดีงามไปอันนี้ก็คนละเรื่องความกตัญญูกตเวทีตอบแทนคุณกับการมุ่งสู่เป้าหมายดีงามคนละเรื่องนะอย่างเช่นการบวชนี้เป็นต้นเราตอบแทนด้วยอีกวิธีหนึ่งมันจะไม่เหมือนทางโลกเขาอยู่ให้เราล้มเลิกเป้าหมายด้วยไฟอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาเพราะเรามีวิธีการหรือเราเข้าใจโลกและชีวิตเราก็จะตอบแทนคุณด้วยการปิดนรกแล้วก็เปิดสวรรค์ให้ท่านตรงนี้จึงเป็นการตอบแทนคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ว่าไว้เพศภาวะนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะลูกเนาะได้อย่างน้อยสักคนหนึ่งได้มีโอกาสมาบวชเนี่ยหรือได้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในพระพุทธศาสนาจิตก่อนตายบิดามารดาอาจจะนึกถึงลูกเอานึกถึงเป็นพระเป็นอะไรพอดีก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้มีใจที่ผ่องใสสว่างสวยในบั้นปลายแต่ถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้พาเข้าวัดทำบุญได้สั่งสมบุญส่วนในตัวตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะสุดยอดเลย9สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริงเกิดแบบโอปปาติกะโตทันทีเลยเนี่ยคือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นคือง่ายคือเนี่ยพวกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มีอยู่นะก็เกิดปุ๊บโตเลยอย่างงี้พวกเปรตพวกไปถือกำเนิดเป็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเกิดมาก็ต้องมาเลี้ยงดูพวกคนทั้งหลายก็จะปักจมอยู่กับความเห็นที่ว่าไม่สัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องเกิดมามันก็ต้องเกิดจากไข่จากท่านเหมือนที่เขาเคยเห็นทั่วไปตั้งแต่เกิดมามันมีแล้วโตทันทีต่างๆเพราะคนจะเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรมันจะมีแล้วมันก็จะไม่เชื่อในภพภูมิต่างๆที่จะต้องไปเกิดสิบพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สภาวะที่หมดกิเลสพ้นทุกข์สภาวะธรรมผู้ที่รู้แจ้งรู้ธรรมะอันประเสริฐเป็นอริยสัจทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่จริงความรู้นั้นก็จะมีอยู่จริงปฏิบัติได้จริงก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจในสิ่งต่างๆ10ข้อนี้เรามาทบทวนตัวเองว่าเรามีมากระดับไหนแล้วในแต่ละข้อถึงขนาดซาบซึ้งไหมลึกซึ้งไหมลึกคือลึกไปในรายละเอียดในภาคปฏิบัติซึ้งนี่คือสัมผัสถึงความรู้สึกในการทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวของเองมันซึ้งไงมันทราบคือรู้เขาซึมเข้าไปแล้วก็ซึ้งคือโอ้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่ท่วมใจขึ้นมาจากผลแห่งการปฏิบัติสิ่งนี้เองที่เป็นความเห็นถูกเบื้องต้นนะและในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีรายละเอียดมากเลยนะแค่บอกว่าทานให้เรามีผลจริงในจินตนาการเราก็คิดว่าการตักบาตรให้ทานได้เฉยมันมีรายละเอียดกว่านั้นอีกยันที่ทำแล้วมีผลจริงก็มีรายละเอียดกว่านั้นอีกในแง่ของการดำเนินชีวิตเอาง่ายๆเลยเนี่ยแค่เราขับรถอย่างเงี้ยเรารู้จักมีน้ำใจอ่ะเบรกให้เขาไปหน่อยเขารอนานแล้วไออีกทางนึงจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอาให้เขาไปบ้างนี่ก็คือการเสียสละนี่คือยันมีผลจริงเรามองไม่เห็นไงถ้าเราปรับความเห็นเข้าไปอีกในการที่เราปรับให้เห็นว่าสิ่งนี้มันมีผลที่ดีในภาคปฏิบัติในรายละเอียดในมิติต่างๆก็จะนำมาซึ่งการใช้ชีวิตเราในทุกๆมิติมันก็จะงดงามไปเรื่อยๆเนี่ย

ความเห็นถูกในรายละเอียดส่วนเสริมเพิ่มเติมคือในระหว่างทางเนี่ยความเห็นเบื้องต้นก็คือทำตาม10ข้อที่ผ่านมาก็อย่างน้อยเรามี10ข้อนี่คือความเห็นถูกที่เป็นพื้นฐานที่ดีเพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามุ่งสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าเริ่มเป็นสมาธิใช่ไหมแต่พระอรหันต์การบรรลุธรรมหมดกิเลสแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะจะพอดีบรรลุธรรมก็จะมีอานุภาพมีความเห็นมีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งถ้าสร้างบารมีเพิ่มเติมเป็นอสิติสาวกมหาสาวกเป็นเอตท

ถ้าด้านนั้นนี้ก็จะมีคุณธรรมคุณสมบัติมีอานุภาพเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่จากมรรค8ที่ตัวเองได้สั่งสมมามากกว่าระดับพอดีเกณฑ์บรรลุธรรมอ่ะบรรลุธรรมแล้วไม่พอยังมีคุณสมบัติอื่นเสริมขึ้นมาอีกมันมีปัญญามีฤทธิ์มีเอตตัคคะในด้านมีลาภบ้างในด้านการฉลาดในการจัดแจงเสนาสนะแสดงว่ามีความเห็นในด้านการแบ่งแยกแขกที่มาเป็นชั้นต่างๆมีความเห็นด้านนั้นได้อย่างดีก็มีการบ่มสมาธิในมิตินั้นมาอย่างดีมีแล้วก็ความคิดคำพูดการทำด้านนั้นมาอย่างดีนั่นเองก็มีตัวอย่างหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่แสดงเห็นถึงแม้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความเห็นก็ไม่เหมือนกันนะคือมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าเนาะแล้วก็มีมหาสาวกที่สำคัญสำคัญหลายรูปเลยก็พักอยู่กับพระสมณเจ้าในป่านั้นนะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะอนุรุทธะพระเรวัตตาและก็พระอานนท์เข้าไปคุยสนทนาธรรมฟังธรรมกับพระสารีบุตรพระอานนท์ตอนแรกเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ตอนเย็นๆเนาะก็เข้าไปหาพระกัสสปะแล้วก็ชวนไปพากันไปหาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะก็ไปด้วยพระอานนท์เห็นพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแล้วก็พระอนุรุทธะไปก็อยากไปด้วยเห็นก็เดินไปหาพระสารีบุตรเดี๋ยวเราไปคุยกันด้วยไปคุยด้วยดีกว่าก็คุยชวนพระเรวัตตะไปก็ไปด้วยกันรวมเป็น5รูปไปคุยกับพระสารีบุตรพอวงสนทนาได้มากันพร้อมกันระดับหนึ่งก็คุยกันในตอนนั้นพระสารีบุตรก็ตั้งหัวข้อธรรมขึ้นมาในวงพระผู้ใหญ่นั่นแหละว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมนะราตรีก็แจ่มกระจ่างไม้สาระงามมีดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นเลยกลิ่นเลือดก็คล้ายทิพสุคนหอมฟุ้งไปทั่วป่าน่ารื่นรมแห่งนี้ป่าน่ารื่นรมเช่นนี้เนี่ยจะพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นไรเนาะตั้งคำถามแล้วภิกษุยังไงถึงจะทำให้ป่าเนี่ยงดงามเนี่ยตอนนั้นพระสาวกทั้ง5รูปเนี่ยก็พากันตอบขอละคำถามเนี่ยพระอานนท์ซึ่งเชี่ยวชาญในพระหูสูตรก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เป็นพระหูสูตร

พึงงดงามด้วยภิกษุผู้ตรวจดูโลกด้วยตาทิพย์พระมหากัสสปะชำนาญในธุดงควัดก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้อยู่ธุดงเป็นวัดพระมหาโมคคัลลานะชำนาญในด้านการมีฤทธิ์ก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุสองรูปผลัดกันถามตอบปัญหาอภิธรรมโดยไม่ต้องหยุดพักถามก็ไปเรื่อยๆทั้งคืนเมื่อพระสาวกทั้ง5รูปตอบคำถามแล้วพระโมคคัลลานะก็ถามความเห็นของพระสารีบุตรบ้างท่านจึงตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เข้าวิหารสมาบัติได้ตามใจปรารถนาทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นก็ต่างคนก็ต่างมีคำตอบของตัวเองตามที่ตามความเห็นของตนแม้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ก็ความเห็นก็ต่างกันนะแล้วใครจะตอบชัดได้ว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นไรใครเอ่ยก็ต้องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วที่จะควรตัดสินว่าเป็นยังไงภิกษุเมื่อความเห็นต่างกันนี้ก็เลยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่นชมในคำตอบของทุกรูปเลยเพราะจริงๆก็มีส่วนถูกกันทุกรูปแหละก็แต่พระองค์ก็ตัดตอบไปว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้กลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าว่าหากจิตของเรายังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นยังไม่หลุดพ้นกิเลสอาสวะเราจะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์นี่เหมือนที่หลวงปู่เราอธิษฐานเลยเนาะนี่คือความงดงามไปอธิษฐานไปนั่งอธิษฐานนี้ที่ไหนก็นำความงดงามมาสู่ที่นั่นไม่ใช่เฉพาะป่าแห่งนั้นนะเราอยากให้ที่ไหนงดงามเนาะแล้วก็ตั้งใจนั่ง

นี่ก็เป็นตัวอย่างในหลายเหตุการณ์นะที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นในเรื่องที่มันละเอียดลึกซึ้งที่นอกเหนือจากการหมดกิเลสเป็นพื้นฐานเนี่ยมันยังมีอีกทำที่เกี่ยวความเห็นถูกนี่มากมายนักดังที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้เนาะที่หยิบกำไม้เอ้ยหยิบใบไม้มากำหนึ่งเนาะแล้วก็ถามว่าใบไม้ในกำในป่าในมีมากกว่าภิกษุตอบว่าโอ้ในป่ามีมากกว่าในกำมือมีน้อยนิดที่พระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยทำที่พระองค์แสดงแล้วก็เหมือนกันแสดงไปแล้วเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมือทำที่พระองค์ยังตรัสรู้แล้วแต่ยังไม่แสดงเนี่ย

มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆนะในทุกๆเรื่องทุกๆมิติเลยให้เห็นถูกซึ่งถ้าเราเห็นถูกเห็นตรงแล้วก็ได้บุญนะเพราะใจที่เป็นสมาธิเป็นใจที่สว่างไสวไม่ใช่ว่าเอ้าเราทำสิบข้อแล้วจบแล้วไม่ใช่นะมันเป็นแค่ผิวเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีในรายละเอียดปีกย่อยในชีวิตประจำวันอยู่เต็มไปหมดเลยและในฐานะนักสร้างบารมีจะทำแค่10ข้อนั้นไม่ได้จะต้องเสริมปีกเพื่อเพิ่มอนุภาพให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกด้วยการฝึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานั่นแหละตัวอย่างนะตัวอย่างมันจริงมันเยอะมากแต่ก็จะพูดตัวอย่างคร่าวๆในด้านการบริหารงานความเห็นถูกเกี่ยวกับการบริหารงานก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของหัวหน้าของผู้นำในที่นั้นๆแหละว่ามีความเห็นมีความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานเรามากน้อยแค่ไหนบางคนก็มีความเห็นเกี่ยวข้องกับการดูแลลูกน้องเราไม่ต้องไปดูแลมันมากหรอกปล่อยทำงานไปบางคนก็โอ้ไม่ได้เขามีความสำคัญเราก็ต้องดูแลใส่ใจไม่ให้เขาเจ็บป่วยไข้ก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยความเห็นที่ต่างกันแล้วอย่างไหนเห็นถูกอย่างไหนเห็นผิดแล้วก็ต้องฝึกแล้วในเมื่อสิ่งนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรคือความเห็นถูกในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารสิ่งนี้ก็อยู่มันจะมีคำตอบอยู่ในหลักธรรมของพระเจ้าก็มีนะเกี่ยวข้องกับทิศ6อะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นแนวได้หรือหลายๆอย่างเราก็สามารถจะพิจารณารู้ด้วยเอาธรรมะพระเจ้าเป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองอาจจะเอาหลักธรรมเรื่องความเมตตาเรื่องอะไรเป็นตัวตั้งแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อทีมงานเราก็ต้องเมตตาต้องดูแลให้การอุปการะเขาอุตส่าห์มาช่วยเป็นทีมงานเป็นลูกทีมของเราเนี่ยจะไปทิ้งคว้างเขาจะป่วยก็ช่างมันอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าเรามีการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นงานปรับความเห็นในแง่ของการบริหารให้ถูกต้องในแง่ของการบริหารคนงานก็เหมือนกันให้มันปรับอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสังเกตเรียนรู้รับฟังทำความเข้าใจและยอมที่ทิฏฐิชุกรรมปรับความเห็นให้ถูกให้ตรงมาอยู่ข้อ10เนี่ยว่ามันอยู่ความลุ่มลึกในระดับเนี่ยข้อ10เนี่ยเพราะมันไม่ใช่ของง่ายใครมีความเห็นยังไงแล้วเนี่ยให้เขาเปลี่ยนนี่ง่ายไหมไม่ง่ายนะเขาเรียกว่าไม่ยอมจะเข้าใจอธิบายอธิบายแล้วอธิบายจะปากเปียกปากแฉะยกตัวอย่างไม่รับทักค่าถ้าแต่ไม่ยอมเข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอกก็จะเชื่ออย่างนั้นแหละก็พูดยากมีทิฏฐิมานะมากคือมีมานะในความเห็นของตนแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถือว่าอันนั้นมันถูกแล้วก็อยู่นั่นแหละถ้าใจจะถูกจะผิดยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยให้เราตั้งใจไว้ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับบางอย่างเราเห็นถูกแล้วแหละไอ้คนจะมาเห็นผิดจะมาชี้นำเราก็ไม่ยอมอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่ามีทิฏฐิมานะก็จริงๆอ่ะในคำสาปว่าทิฏฐิมานะมันไม่ได้เป็นความหมายลบนะมันคืออาศัยยึดมั่นในความเห็นของตนแต่ถ้าความเห็นของตนดีแล้วมันก็เป็นเรื่องบวกเนาะถ้าความเห็นไม่ดีแล้วไม่ยอมเปลี่ยนก็ถือเป็นเรื่องลบแต่ส่วนใหญ่จะมาใช้ในเรื่องลบซะมากกว่าก็ถ้าเรามีความเห็นดีอยู่แล้วเนี่ยคนพาลมาชวนเปลี่ยนเนาะแล้วก็ไม่เอาแล้วใจมันจะต้องอ่อนน้อมมันจะต้องอยากจะเรียนรู้ทำความเข้าใจจริงๆมันถึงจะรับฟังเรียนรู้แล้วพยายามจะปรับพร้อมที่จะปรับในชีวิตที่หลวงพี่เจอหลายๆคนก็คงเคยเจอเนาะโอ้ยไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะพูดเห็นทำให้ดูก็แล้วแล้วหรือพูดอธิบายอะไรไปก็แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่เกยยากแต่ถ้ายอมปรับได้นะโอ้เป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะเพราะทันทีที่เราเห็นถูกในเรื่องนั้นปั๊บใจมันสว่างไสวขึ้นมาเนี่ยในการทำงานอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะไรมาถึงมือเราเราจะทำให้ดีที่สุดเลยเนี่ยหลวงพ่อท่านตาได้สอนไว้เนี่ยอะไรก็ตามมาถึงมือนั่นจะสุดฝีมือเลยหลวงพ่อธรรมะท่านก็บอกว่าทำให้ดีกว่าดีที่สุดเนาะแต่บางคนอาจจะมีความเห็นโอ้ยจะไปทำอะไรทำแค่นี้ก็พอแล้วเอาผ่านๆไปไม่ต้องให้มันเรียบร้อยหรอกเอานี่ๆโยงๆไปเลยบางทีหลวงพี่ทำงานกับเพื่อน

เงินก็ไม่ต้องจัดเดินให้เรียบร้อยหรอกนี่โยมพักผ่านก็ได้เขาก็มีความเห็นเรื่องงานอีกอย่างนึงไอ้เราก็มันต้องเรียบร้อยสิให้มันได้ฉากได้แนวได้มุมจะไปโยงพาดไปพาดมาได้นี่ความเห็นนี่ก็ต่างกันแหละอะไรคือความเห็นถูกมันควรจะเป็นยังไงเราก็ต้องปรับเรียนรู้นี่แต่คนที่เห็นผิดนี่ก็จะคุยกันยากนะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเพราะเขาจะยึดถือว่าอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมากไอ้เราก็ไม่ได้หรอกนี่ตัวอย่างนะแล้วก็ในแง่ของการขยายงานพระพุทธศาสนาในปณิธานเป้าหมายของหมู่คณะเราเนี่ยก็จะเป็นในมิติของพระโพธิสัตว์นะจะไม่ใช่บรรลุธรรมส่วนตัวเฉพาะตนเพราะนั้นรูปแบบการสร้างบารมีก็จะต่างจากผู้ที่มีเป้าหมายบรรลุธรรมส่วนตัวที่จะเข้าป่าอยู่วิเวกแล้วก็บรรลุธรรมเฉพาะตนไปเราก็จะมีการขยายงานเพื่อให้ผู้คนได้รู้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ใช่แค่ว่าถ้าเรามีความเห็นอย่างเงี้ยเป็นพื้นก็จะนำมาซึ่งการทำงานการคิดการพูดแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สาขาในที่ต่างๆการก่อสร้างก็ดีการวางผังก็ดีรูปแบบการจัดกิจกรรมก็ดีก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ต้องทำอะไรมากรอให้มีนโยบายมาสักทีนึงค่อยทำการก่อสร้างผังการคิดงานคิดกิจกรรมการทุกสิ่งอย่างก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นแหละพอมันผ่านพอได้พอไหลไปมันจะเป็นไปตามนั้นเลยอยู่ที่ความเห็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะนั้นการปรับความเห็นให้ถูกในแง่ของงานหมู่คณะขยายงานพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นไปตามปณิธานหลวงพ่อของหมู่คณะเรานี่แหละปรับความเห็นเมื่อมีความเห็นอย่างนี้แล้วว่าคิดงานก็จะคิดไปตามนั้นสอดคล้องกันไปนี่คือแง่ความเห็นถูกในแง่ของการสร้างบารมีหมู่คณะนะเป็นความเห็นถูกอย่างนึงนะการใช้รถใช้ถนนก็เหมือนกันเนี่ยข่าวที่เราดูไปเนาะรถไฟชนกับรถยนต์เนาะที่ไปจอดไอ้รถบัสที่ไปจอดค่อมทางรถไฟอยู่คือไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกก็ดีคาดเข็มขัดก็ดีการเคารพกฎจราจรเนี่ยนี่แหละคือความเห็นถูกในแง่ของการใช้รถใช้ถนนนะบางคนเนี่ยมีความเห็นว่าเลี้ยวไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้หมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ไปทำไมมันดูเกะกะแต่หลวงพี่เองนะส่วนตัวนะใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่นู่นน่ะขับมอเตอร์ไซค์ใส่ตลอดไม่ใช่เพราะอยากทำตามกฎแต่เพราะอยากเซฟตัวเองเราจะไม่ทำเพราะอ้างว่ามันเป็นกฎมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นถือว่ายังเป็นการทำตามที่ไม่ใช่เห็นถูกแต่ถ้าเห็นถูกต้องทำตามเพราะว่าเรารู้ประโยชน์ภายใต้กฎภายใต้การกระทำนั้นๆเราเห็นไงเราเห็นถูกตรงไปตามความเป็นจริงประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นเราถึงทำแล้วทุกคนก็ควรจะทำเห็นเข้าใจประโยชน์นี้แล้วก็ทำร่วมกันเห็นโทษของการไม่ทำเห็นโทษของการจอดรถคล่อมรางรถไฟแล้วดิใช่ไหมคนตายมากมายในฐานะคนขับต้องรับผิดชอบชีวิตคนคุณจะมีความเห็นว่าเอ้ยคล่อมรางก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ความเห็นผิดถ้าเห็นถูกก็คือไม่ได้เราจะจอดรถคล่อมรางอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนมากมายเราจะสะเพร่าประมาทเลอะไม่ได้ส่วนคนมีหน้าที่เตือนรถไฟเนี่ยก็ต้องแซนบายทำหน้าที่เอาไว้ตลอดเวลาจะประมาทเลอะมีความเห็นว่าเราไม่ต้องอะไรมากมันคงไม่เกิดอะไรหรอกแล้วก็เฉยไปก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้ทุกคนพยายามทำตามกฎจราจรก็จริงอยู่ไม่มีใครโดยปกติไม่มีใครมาจอดรถคล่อมเลยนะสมมตินะแต่เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกิดชนกันปุ๊บรถแฉลบมาคล่อมพอดีมันก็เกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะนั้นคนที่มีหน้าที่เฝ้าคอยเตือนรถไฟก็ต้องสแตนบายตลอดจะประมาทจะเห็นว่าไม่เป็นไรไม่ได้เพราะนั้นต้องมีความเห็นใหม่ความเห็นที่ถูกคือต้องระวังตลอดเวลาขับรถก็ต้องถึงทางอันตรายก็ต้องจับสองมือนะจะจับมือเดียวงงเงี้ยงงเงี้ยไปอย่างเงี้ยเอาเกิดเหตุใครวิ่งตัดหน้าหรืออะไรขึ้นมามันจะควบคุมทันได้ยังไงใครมีความเห็นว่าไม่เป็นไรก็ยังมีความเห็นผิดในแง่ของการขับรถจับสองมือนะมันจะได้มั่นคงจะได้ปลอดภัยพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ในรายละเอียดการใช้ชีวิตพวกนี้ก็จะมีความเห็นถูกเล็กน้อยเป็นคุณสมบัติเสริมทำให้

ี่ประสิทธิภาพในของตัวเราเนี่ยในระหว่างการสร้างบารมีมันสูงขึ้นเราจะเข้าใจอะไรต่างได้มากมายถึงเหตุถึงผลถึงวัตถุประสงค์ประโยชน์ความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเลยเรามาดูคลิปของนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะในการสวนสนามก็เป็นตัวอย่างจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะแสดงเห็นว่าถ้าทุกคนอยู่ในร่องในรอยในระเบียบวินัยอันดีงามของตนเนี่ยมันจะไม่ปะทะมันจะไม่ชนมันจะไม่อะไรกันเลยมันจะบึ้มไหลลื่นวินัยจึงสำคัญอยู่ในร่องในรอยอันดีงามไม่ว่าจะเป็นกฎจราจรก็ดีไม่ว่าจะเป็นวินัยทางสังคมของบริษัทขององค์กรของหน่วยงานถ้าเราอยู่ในร่องในรอยดีความกระทบกระทั่งกันมันก็จะไม่มีมันจะไหลลื่นไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยถ้าแม้แต่คนเดียวนะหลุดใช่ไหมหลุดแนวหลุดอะไรไปเนี่ยมันก็ชนกันไงระเนระนาดเนี่ยเราทำตามกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนก็ดีเขาให้แต่งชุดอย่างนี้เขาให้ตัดผมอย่างนั้นร้านนี้เขาให้ใส่ชุดพนักงานอย่างนี้สังคมเขามีกฎระเบียบยังไงถ้ามันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีแล้วก็ทำตามไปเถอะมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างมันราบลื่นไหลลื่นไปถ้าเรามีความเห็นความเข้าใจว่าเราทำตามกฎเพื่อหวังประโยชน์ของหมู่คณะไม่ให้กระทบกระทั่งไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นความเห็นถูกในแง่การใช้ชีวิตความมีวินัยแล้วก็เป็นปัญญาเราไม่ได้ทำเพราะเขาสั่งเราไม่ทำเพราะมันเป็นกฎอย่างนี้แต่ทำเพราะว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นโทษของการไม่ทำการอยู่ร่วมกันในสังคมการเห็นแก่ตัวบางคนก็เห็นแก่ตัวนะมีความเห็นแค่ว่ามันจะต้องเราเท่านั้นจะไปแบ่งให้คนอื่นทำไมบางคนก็เห็นว่ามันต้องมีน้ำใจเคารพให้เกียรติกันสิถึงจะถูกก็แล้วแต่หลากหลายแต่คนที่มีความเห็นว่าต้องเห็นแก่ตัวนะต้องเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะมีกัลยาณมิตรมีอะไรมาคอยชี้แนะมาคอยหรือมีบุญมาเตือนให้ปรับความเห็นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเลยก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่ต้องทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้มีน้ำใจเคารพให้เกียรติแบ่งปันด้วยการชี้นำชักชวนพูดอธิบายบรรยายธรรมและนำให้ดูเป็นตัวอย่างดังที่เราได้พยายามทำกันมาเนี่ยการเห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญที่เราอยู่ในคำอธิษฐานจิตเนาะให้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญเนี่ยให้รู้ตรงนี้อะไรทำแล้วเสื่อมอะไรทำแล้วเจริญถ้าเรารู้ตรงนี้ก็จะดีที่มาพูดตรงนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันพี่ก็เห็นมีคนที่เราพี่รู้จักเนี่ยไม่เห็นตรงนี้เลยนะไม่เห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญตะบี้ตะบันทำไอ้สิ่งที่มันนำมาซึ่งความเสื่อมต่อตนเองและส่วนรวมแล้วไอ้เราทำประโยชน์ให้เห็นว่าส่วนตนเองและหมู่คณะจะเจริญเนี่ยเราก็ทำให้ดูไปตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ยอมรู้เข้าใจไม่ยอมเห็นจะคิดเป็นอีกอย่างนึงตลอดเลยคนไม่เข้าใจอย่างไอ้ข้อนี้อย่างยิ่งเลยเนี่ยคือพี่เห็นมาในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีทิฏฐิตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยมันทำให้เราเข้าใจถึงตัวอย่างถึงหลักธรรมสิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นจากชีวิตประจำวันเรานี่แหละเพราะแม้ตัวหลวงพี่เองก็พยายามคิดทำความเข้าใจแล้วก็ปรับความเห็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอด
ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพี่เทศ

0: ได้ฝันได้ฝันนี่นะมันก็มาจากสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทําตลอดเลยนะได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่ก็มีความพยายามทําอยู่ดังที่หลวงพ่อทัตตะท่านเคยสอนเนาะหลักการเทศน์เทศน์ในสิ่งที่ตัวเองทําได้มันจะดีมันจะเข้าใจมันจะรู้ว่ามันคืออะไรทําแล้วเป็นยังไงมันสภาวะใจที่ทํามันเป็นยังไงขณะที่เจออุปสรรคขณะที่ต่อสู้ขณะที่ทํามันได้มาแล้วส่วนนึงมันเป็นยังไงเนี่ยพอมาพูดมาอธิบายมันก็ชัดเจนขึ้นไงอ่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องปรับความเห็นต่อสิ่งนั้นๆให้ถูกอยู่เสมอนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแค่ความมีน้ำใจแบ่งปันเนี่ยในมิตรทุกๆมิติเนี่ยการช่วยเหลือกันก็คือยันมีผลจริงถ้าเราเชื่อว่าทานมีผลจริงยันมีผลจริงเนี่ยลึกซึ้งเนี่ยในรายละเอียดชีวิตประจำวันเราก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เนี่ยอยู่ตลอดเลยแต่ถ้าเรายังทำเฉพาะหลักๆหัวๆไอ้เล็กๆน้อยๆเราปล่อยผ่านแสดงว่าเรายังทำสิ่งนั้นไม่ลึกซึ้งพอยังมีความเชื่อเป็นสมาธิลึกไม่พอแค่ผิวๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาพักก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมแฮปปี้คิดที่หลวงพี่ได้เคยจัดมาหลวงพี่จะพูดถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีภาพให้ดูแล้วก็พร้อมบอกหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นๆให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอของโครงการตะวันบนดอยกันก่อนซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงการหลวงพี่นะแต่ก็เอามาให้ชมได้ปลื้มปิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดอยกัน
1: หนูเคยคิดว่าคงได้เรียนแค่เท่าที่มีโอกาสค่ะแล้วก็กลับมาช่วยงานครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านบนดอย
2: โอ้โหแต่ลูกคูบาซ่ามาบ่เด้อตัวเล็กเท่าไหร่เด้อมาบ่มากูได้พลอยน้องไงที่เจอเบกากาเด้อโอ้โหไอ้เด้อแม่สัตว์สีน้ำไม่เด้อเลี้ยงคือเลี้ยงขาเลี้ยงขาถั่วเลี้ยงขาเยาผัวเลี้ยงคืออยู่อ่ะ
3: หลายครั้งการเดินทางก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ไปชาวบ้านจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยไม่รู้จักบุญบาปจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าอย่างน้อยให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้จักบุญบาปแล้วก็เปลี่ยนจากการนับถือผีมานับถือพระรัตนตรัย
4: บนยอดดอยอันห่างไกลยังมีพระภิกษุชาวบ้านและเยาวชนที่กำลังร่วมกันประคับประคองพระพุทธศาสนารักษาศีลธรรมอันดีงามเอาไว้ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา
1: หนูรู้จักชมรมแสงตะวันค่ะจากพระอาจารย์ที่มาอบรมในโรงเรียนและหนูก็เป็นจิตอาสามาตลอดค่ะ
4: จากจุดเล็กๆเริ่มเกิดการเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน
5: หลายคนอาจเห็นว่าเรากำลังขนของขึ้นดอยแต่สำหรับพวกเราไม่ได้แค่เอาของขึ้นมาเรากำลังเอาโอกาสขึ้นมาเอาแรงบันดาลใจขึ้นมาสร้างความอบอุ่นให้กับคนที่นี่และบางครั้งมันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่ออนาคตของเด็กอีกหลายคน
4: เด็กที่ได้ทุนไม่ใช่แค่เด็กที่ขาดโอกาสแต่คือเด็กที่ลุกขึ้นเป็นผู้ให้ทั้งที่ตัวเองยังต้องการโอกาส
1: หนูเป็นจิตอาสามาตลอดแค่หวังว่าชุมชนของหนูจะเข้มแข็งขึ้นโดยไม่คาดหวังเลยว่าจะมีใครมองเห็นวันหนึ่งหนูได้รับทุนจากโครงการตะวันบนดอยวันนั้นหนูเห็น

0: างของตัวเองชัดขึ้นและรู้ว่าสิ่งที่หนูทำนั้นมันมีความหมายจริงๆ
1: จากเด็กคนหนึ่งในวันนี้กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาสาสมัครกว่า500คนที่ร่วมกันสืบสานศีลธรรมและดูแลพระพุทธศาสนาบนยอดดอย
0: หนูอยากกลับมาทำชุมชนของหนูให้ดีขึ้น
1: เมื่อพระพุทธศาสนายังคงอยู่ศีลธรรมก็ยังรากในหัวใจผู้คนทั้งชาวบ้านและเยาวชนจึงมีหลักมีแสงนำทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อความสว่างไสวไปทั่วทั้งยอดดอย
2: ที่เด็กสมัยสมัยเราโตแก่โอแก่ลูกแก่ลากาพูดได้พูดได้เจอผู้สาวแก่บ้านเล็กแก่บ้านเล็กสมัยสมัยเราก้า
1: โครงการตะวันบนดอยคือภารกิจแห่งศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่บนสองพลังสำคัญพลังของเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายชมรมแสงตะวันที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลังของคณะสงฆ์ที่ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่พุทธบุตรเนื้อนาบุญบนยอดดอยเมื่อสองพลังนี้ไปด้วยกันเราไม่ได้เพียงเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งแต่กำลังสร้างคนให้เป็นผู้นำความดีกลับไปดูแลบ้านของเขาและทำให้ผู้คนทั้งชุมชนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในใจแม้เส้นทางสายนี้จะเต็มไปด้วยบททดสอบแต่โครงการตะวันบนดอยยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาแสงแห่งธรรมให้ยังคงส่องสว่างอยู่บนยอดดอยและอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดไป
3: ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้สัมมาทิฏฐิทานมีผลจริงยันมีผลจริงเห็นไหมความทุ่มเทความเสียสละบากบั่นจะเป็นประโยชน์เป็นคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้ความเห็นถูกอย่างแรงกล้านำมาซึ่งศรัทธาและความมุ่งมั่นนำมาซึ่งความคิดคำพูดการกระทำแล้วก็เป็นสัมมาวายาโมเนาะเหมือนจะโคลนจะลำบากแค่ไหนจะสูงยังไงไปทำดีให้ได้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์หนึ่งที่หมู่คณะเราเฝ้าเพียรทำอยู่ในที่ต่างๆในประเทศแล้วก็ในโลกใบนี้ให้เราได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะสำหรับหลวงพี่เองอยู่ทุรงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีก็สู้เหมือนกันก็จัดกิจกรรมเยาวชนเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ทุกพยายามทั้งการคณะสงฆ์ก็พยายามไปก็ไปเนื่องจากทีมงานก็มีน้อยก็ไปได้พอก็กระจิกแต่ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆจะมีกิจกรรมแฮปปี้คิดที่ได้ทำขึ้นมาแฮปปี้คิดเด็กดีมีสุขเป็นการนำเด็กเล็กมาทำกิจกรรมในวันเสาร์แล้วก็เอาเด็กโตที่เป็นม.ปลายหรือมหาวิทยาลัยมาเป็นพี่เลี้ยงทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมหรือเรียกอย่างหนึ่งคือพี่สอนน้องเราจะไม่เป็นคนสอนเองเป็นหลักนะเราจะให้เด็กสอนให้เด็กโตมาทำกิจกรรมให้เด็กเล็กอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมทั้งเด็กโตเด็กเล็กในกิจกรรมเดียวกันกิจกรรมก็ตั้งแต่เช้าเลยจนกระทั่งเย็นเริ่มจากลงทะเบียนคือหลวงพี่จะไปทำเรื่องขอโรงเรียนขอเด็กม.ปลายมาส่วนหนึ่ง5คน8คนก็แล้วแต่แล้วก็ทำหนังสือไปยังโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนประถมให้เชิญชวนผู้ปกครองให้หน่อยว่ามีกิจกรรมนี้ฟรีก็เด็กก็มาก็เป็นอดีตสมณเณรเก่าบ้างเป็นก็หลากหลายเริ่มลงทะเบียนประมาณ9โมงแล้วก็ให้ก่อนหน้านั้นจะมีการเตรียมงานนะนัดแนะเตรียมงานกับคนที่โรงเรียนส่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่สอนให้เด็กโตได้ทำงานด้วยจิตอาสาสอนให้รู้ว่ายันมีผลจริงต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเห็นไหมความจิตอาสาเสียสละให้เห็นผลเห็นการกระทำเป็นความชื่นใจในเบื้องต้นกิจกรรมสันทนาการใช้เวลาประมาณสักครึ่ง

ชั่วโมงในการรวมคนในระหว่างเด็กรอก็มีเปิดการ์ตูนให้ดูบ้างอะไรบ้างระหว่างเขารอนะพอสักครึ่งชั่วโมงรวมกันได้ระดับหนึ่งก็มีสันทนาการสร้างความคุ้นเคย ตรงนี้ก็ถือโอกาสสอนเด็กม.ปลายไปด้วยว่าทำไมในกิจกรรมที่มีการรวมคนจากหลากหลายพื้นที่จะต้องเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมคือคนที่ไม่รู้จักกันมารวมกันเนี่ยจะอยู่จะให้มายิ้มด้วยกันมากอดคอกันมันทันทีเลยได้ไหมเธอเป็นใครก็ไม่รู้ไปกอดคอเดี๋ยวเขาจะตบมือเราทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจับฉันแต่พอกิจกรรมมันพาไปต้องทำต้องได้เล่นด้วยกันกระโดดได้จับไม้จับมืออะไรกันเนี่ยเขาเรียกละลายพฤติกรรมไอ้การที่แบบกำลังวางมาดอยู่หรือไม่กล้าที่จะแสดงออกมันก็เริ่มคลายออกไปพอกิจกรรมมันพาทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อไปในระหว่างกิจกรรมทั้งวันไอ้การจะไปจับไม้จับมือกอดคอกันเต้นสนุกสนานด้วยกันมันก็ทำได้แหละเพราะว่ามันได้ลองทำไปแล้วในขั้นต้นเนี่ยได้ละลายไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาในขั้นต้นใครที่ดูเหนื่อยจากการเดินทางซึมๆได้หัวเราะได้กระโดดโลดเต้นได้ร้องเพลงได้ตบมือมันก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมา นอกจากเด็กเขาจะได้ทำด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขายังเข้าใจถึงว่าทำไมต้องมีด้วยก็อธิบายเขาเห็นเด็กม.ปลายนะนี่ม.5ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะนำทำกิจกรรมได้อะไรได้นี่ก็ไม่ธรรมดาก็มีกิจกรรมสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็มีการละเล่นประกอบข้อคิดเสริมเข้าไปด้วยแล้วเด็กก็จะได้มาแล้วสนุกเพราะว่าวันหยุดเนี่ยถ้าเราจะต้องมาเรียนในเชิงวิชาการอะไรอีกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะเขาเรียนมาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แล้วเนี่ยเพราะนั้นการมาปฏิบัติธรรมการมาร่วมกิจกรรมนี้ก็ควรเป็นไปด้วยการพักผ่อนแล้วก็สนุกสนานแน่นอนว่าก็ต้องมีเรียนธรรมะมีนั่งสมาธิอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาไม่นานมากก็แล้วก็เน้นที่กิจกรรมมากกว่าการนั่งฟังเฉยประมาณทัก10 โมง 20 10 โมงครึ่งก็จะเป็นเวลาของพระลงเทศแล้วก็นำนั่งสมาธิซึ่งเนื้อหาเทศก็จะมีหลากหลายเรื่องที่จะพูดก็จะไม่เยอะมากจะพูดแค่หลักๆอยู่นิดนึงแล้วก็มุ่งเป้าให้เขาเข้าใจสิ่งนี้ก็พอไม่ต้องพูดแบบเยอะๆเหตุผลโยงไปโยงมาเขาจำไม่ได้หรอกเป็นเราก็เหมือนกันฟังเป็นชั่วโมงเนี่ยพอจบออกไปถามว่าดีไหมโอ้ดีได้อะไรบ้างคิดหนักเมื่อกี้ได้อะไรเนี่ยกระดาษฟังไปตั้งนานนะตั้งเยอะแล้วยังคิดหนักว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยเด็กไม่ต้องพูดถึงถ้าเทศเยอะไปพูดเยอะเรื่องไปมันจำไม่ได้หรอกก็เอาน้อยๆชัดๆแต่ขยี้ไปยังภาคปฏิบัติขยี้ไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องถึงเหตุถึงผลอ่ะก็ลุกการลุกนั่งในครั้งนี้ก็จะพูดถึงการลุกนั่งการกลับเท้าข้างหลังครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะในภาพซึ่งจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองก็เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดซ้ำบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วหรือบางคนเป็นอดีตสามเณรก็เคยได้รับการฝึกมาแล้วดังนั้นถ้าเราอยู่ไปพูดเฉยๆก็เหมือนกับเขามาฟังเรื่องเดิมก็เลยเป็นกิจกรรมครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเป็นเด็กเก่าเคยร่วมกิจกรรมมาแล้วเรียนรู้มาแล้วเนี่ยจะให้เขาออกมาสาธิตนี่ให้มันเป็นมิติใหม่จากฟังเฉยๆมาสาธิตให้คนใหม่ดูในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็เป็นการลุกนั่งที่ถูกที่ดูแล้วสง่างามแม้บางคนอาจจะใส่กางเกงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่การลุกที่ดูแล้วมันสง่างามมันก็เนี่ย1 2 3 4เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาเนี่ยแล้วการกลับเท้าข้างหลังมันทำให้บางทีคนใส่กระโปรงก็สุภาพแม้กระทั่งใส่กางเกงถ้ากลับข้างหลังก็ดูสุภาพเรียบร้อยดูเคารพให้เกียรติคนที่อยู่ข้างหน้าไม่เอาเท้าพาดมาโชว์คนข้างหน้าโชว์ฝ่าเท้าอันงดงามอันนั้นก็ดูไม่ดีเนาะเพราะนั้นกลับเท้าข้างหลังก็จะดีกว่าแล้วก็ถือโอกาสได้บอกสอนแล้วก็ให้ทุกคนได้ทำทุกเรื่องทุกราวจะมีภาคปฏิบัติและให้ทุกคนได้ลงมือด้วยตัวเองเสมอฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วยังไงก็ไม่เท่ากับลองปฏิบัติด้วยตัวเอง

ลองแล้วเคยแล้วมาก่อนในชีวิตประจำวันบ้างก็ไม่ลึกเท่ากับมาฟังเหตุผลและลองปฏิบัติพร้อมคำอธิบายในฐานและตอกย้ำความสำคัญว่าการที่พระได้มาทำฐานอย่างนี้ก็แสดงว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากมันจะตอกย้ำไปในใจแล้วเขาจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ในสังคมก็ปิดท้ายด้วยการนั่งสมาธิสัก10นาที10นาทีนิ่งๆอยู่กับตัวของตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกนิ่งๆลมหายใจหยุดก็นิ่งๆไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันให้มาประเคนพระทหารพระก็จะมีการแบ่งกลุ่มแล้วพี่นักเรียนปลายก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดเลยนะทั้งวันเลยฝึกการดูแลใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบก็จะพยายามสอนเขาว่าเด็กเนี่ยจะปล่อยไปไม่ได้นะเขาจะไปเข้าห้องน้ำเอ่ยอะไรก็ต้องมีพี่ไปดูว่ามันจะไปเล่นกันไหมจะลื่นล้มหัวแตกไหมในห้องน้ำจะมีงูไปซ่อนดักรออยู่หรือเปล่าให้เห็นว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมมาพร้อมความรับผิดชอบเราจะเอาเด็กมาแล้วจะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้ก็ต้องดูแลทั้งวันถ้าเห็นเขาเล่นอันตรายที่เสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุให้เข้าไปชาร์จเลยเพื่อระงับเหตุเหล่านั้นเช่นกำลังปีนที่สูงกำลังวิ่งอยู่มินเมจะตกรีบเข้าไปชาร์จเพื่อระงับเลยจะดูคอยลุ้นอยู่ไกลๆกันไม่ได้ก็เป็นกิจกรรมนอกจากเด็กโตเด็กเล็กได้มาทำแล้วเนี่ยโยมผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็มีโอกาสได้ทำบุญสนับสนุนด้วยอาหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมเด็กบางคนก็เอาขนมมาเอาผลไม้มามาช่วยกันบางคนก็บริจาคเป็นเงินค่าอาหารเด็กก็มีผลไม้มีขนมอะไรอร่อยมาวัดแล้วให้ประทับใจเนาะเมื่อที่หลวงพี่เนี่ยเห็นญาติโยมพาลูกมาวัดดุด่าลูกตลอดเลยหยิกมั่งอะไรบ้างอย่าเล่นอย่าเสียงดังอย่านี่อย่าทำอะไรนี่อะไรหน่อยก็ไม่ได้ไปทั้งหมดอยู่ห้ามไปหมดเลยแล้วนึกถึงความรู้สึกเด็กอะวัดเป็นที่ที่มาแล้วจะทรมานจะโดนดุโดนด่าโดนหยิกโดนตวาดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วมันจะถูกฝังอยู่ในใจเป็นความรู้สึกไว้เพราะนั้นหลวงพี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นที่มาของนี่ไงน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เด็กได้ปลดปล่อยได้วิ่งได้เล่นแล้วก็ได้รู้สึกว่าเป็นความประทับใจหรือว่ามาวัดแล้วมีความสุขไม่ใช่มาวัดเป็นที่แห่งความทุกข์ทรมานอ่ะในระหว่างพักสักหน่อยแล้วก็ประมาณสักเที่ยง50ก็เริ่มรวมตัวกันแล้วปฏิบัติธรรมภาคบ่ายสักหน่อยสัก40นาที ในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบสิ่งของพร้อมปิดท้ายการนั่งสมาธิส่วนเนื้อหาที่เอามาคุยกับเด็กก็ ก็จะเอามานำเสนอพวกเราสักนิดนึงเนาะเป็นเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของก็จะพูดถึงหลักการนะจัดที่ของละเอียดที่ใจสิ่งที่เห็นมีผลต่อใจถ้าของรกรุงรังใจก็ยุ่งเหยิงความคิดก็ไม่ดีถ้าของเป็นระเบียบใจก็สงบคิดวางแผนได้ดีก็ให้เขาอ่านตามไปอันแรกง่ายๆวางตั้งฉากหรือว่าขนานก็ได้ของที่วางตั้งฉากเป็นยังไงของที่มันไม่ฉากไม่ขนานเป็นยังไงใหญ่อยู่ล่างเล็กอยู่บนก็ถามเขาไปด้วยว่าทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็เข้าใจก็ตอบได้ถูกกันเพราะอันหนักอันใหญ่อยู่บนมันก็จะพังเนาะทับอันล่างบี้แบนแล้วก็เรียงก็จะล้มง่ายไม่สวยก็ตอบถูกนะถึงเหตุผลหยิบใช้สะดวกหรือเรียงตามความจำเป็นอันไหนอยู่ในอยู่นอกก่อนหลังบนล่างบางทีมันไม่เป็นไปตาม
ว่าใหญ่จะต้องอยู่ล่างเล็กจะต้องอยู่บนเสมอไปมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างอยู่ที่ตัวน้ำหนักอยู่ที่ของใช้บ่อยใช้ทีหลังหรือพังง่ายพังยากก็เลยว่าหยิบใช้สะดวกหรือตามความจำเป็นแต่พอจะเป็นอื่นๆแล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันถูกคิดถูกจัดระเบียบก็พอชิดในเข้ามุมแทนที่เราจะวางเรียงกันตรงกลางโต๊ะเลยแล้วก็พอจะทำงานทีเอาเกะกะไม่รู้จะวางข้าวของยังไงก็เน้นให้ชิดในเข้ามุมให้พื้นมีพื้นที่ว่างตรงกลางไว้สำหรับทำงานอื่นๆได้ประเภทเดียวกันให้อยู่ด้วยกันรองเท้าอยู่กับรองเท้านะจะมาอยู่กับ

อธิบายถึงเหตุถึงผลว่าทำไมไม่ได้ก็ตอบถูกกันเรียงตามขนาดหรือโทนสีพูดง่ายๆเรียงพี่เรียงน้องต่ำไปสูงสูงไปต่ำก็แล้วแต่สีเดียวกันอยู่ชิดกันหนังสือธรรมะหรือสิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัยอยู่บนสุดเสมอจะเอาอะไรมาทับหนังสือธรรมะเอาข้าวของอะไรมันก็ไม่ดีแล้วก็แต่ถ้าเนื่องด้วยพระรัตนตรัยเหมือนกันอาจจะมีการทับอะไรกันได้ก็ไม่เป็นไรสรุปหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมชาวพุทธที่เป็นต้นแบบมาจากคุณยายแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราได้สอนมานั่นแหละก็เป็นหลักการที่พี่ได้รับการอบรมมาตั้งแต่สมัยธรรมทายาทบวชตั้งแต่เป็นนักศึกษานู่นแล้วก็จำหลักการส่วนหนึ่งมาแล้วก็เอามาให้เด็กได้ทำปิดท้ายด้วยการหลับตานั่งสมาธิอันนี้รอบสองเนี่ยเบิ้ลรอบเป็น15นาที จริงๆแล้วน่ะเด็กบางคนเนี่ยนั่งเป็นชั่วโมงยังได้เลยนะสำหรับบางคนนะบางพี่บวชสมณเณรดีบางคนไปถึงเลยนะเพราะมีคะแนนให้ทุก10นาทีจะให้10 คะแนนมันจะมีอยู่ประมาณครึ่งนึงล้มระเนระนาดตั้งแต่15นาทีแรกที่เรียก

ยู่ที่แรงจูงใจว่าทำไปยังไงขนาดไหนพอนั่งสมาธิเสร็จก็เข้าฐานการเรียนรู้เป็นภาคปฏิบัติซอยย่อยเป็นฐานเพื่อแยกจำนวนเด็ก

ไม่คุ้นนี่พูดถึงพระผู้ใหญ่พูดถึงหลวงพ่อแทนที่จะเรียกท่านเรียกเขาอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่เลยก็ต้องสอนให้เรียกท่านไม่ใช่แค่หลวงพ่อไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวนะแม้แต่ผู้ใหญ่อื่นท่านอื่นก็ต้องเรียกท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องสอนอีกหลายอย่างเลยแต่ก็สอนแค่ส่วนนี้ไปก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่าไปครั้งต่อไปสอนแต่ละครั้งจะไม่เยอะมากจะเก็บไว้ครั้งต่อไปค่อยๆทยอยไปแล้วก็มีวิเวียนของเก่าด้วยเก่าสามใหม่หนึ่งเก่าสามใหม่หนึ่งไปเรื่อยเพราะว่ามันต้องมีเก่าอยู่บ้างเพราะบางคนก็มาใหม่แต่ถ้ามีเก่าล้วนเลยเนี่ยคือสอนของเดิมล้วนๆเลยไอ้คนมาเดิมก็รู้สึกว่าเออมันทำไมมันเหมือนเดิมพอเหมือนเดิมสักครั้งหนึ่งสองครั้งปั๊บเขาก็ไม่อยากมาแล้วเพราะมันซ้ำเพราะนั้นกิจกรรมที่จะพยายามไม่ให้ซ้ำมันต้องมีของใหม่อยู่ตลอดแม้เป็นกิจกรรมแบบเดิมรูปแบบกิจกรรมก็จะไม่เหมือนเดิมรูปแบบการเข้าฐานก็จะไม่เหมือนเดิมรูปครั้งนี้หลวงพี่ก็ให้โจทย์ที่ว่าเรายังไม่ต้องบอกว่าควรทำยังไงแต่เราจะให้คนเก่าออกมาสาธิตเลยทั้งหมดเลยคนที่เคยผ่านมาแล้วออกมาสาธิตเพื่อให้คนเก่าไม่รู้สึกว่ามานั่งฟังแล้วจำเจแต่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นผู้ที่สาธิตให้คนใหม่ดูจะเขินอายจะดีไม่ดีจะงงเง่งก็แล้วแต่เป็นประสบการณ์ของเขาให้ได้แสดงออกแล้วก็มันไม่ซ้ำเดิมจะให้นโยบายกับพี่เลี้ยงทุกคนเลยทีมงานทุกคนว่าจะไม่มีการดุด่าใดๆทั้งสิ้นไม่มีการพูดให้เกิดบรรยากาศมาคุทุกอย่างจะอาศัยเทคนิควิธีการในการทำให้ละมุนละม่อมทั้งสิ้นอย่างเช่นตอนนั่งสมาธิเนี่ยถ้ามีเด็กเล็กคนไหนที่แบบทำเสียงดังกึกๆเล่นบัตรเล่นอะไรรอบตัวให้เสียงดังแล้วก็จะพยายามห้ามแบบจุ๊ๆๆแบบห้ามแบบยิ้มๆถ้าดูแล้วเขารู้สึกว่าห้ามตัวเองไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ก็จะป่ะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกับพี่นะก็พาไปจูงแบบเหมือนกับไปนั่งด้วยกันสนุกแล้วถ้าเขาแยกไปแล้วเขายังไม่เงียบเสียงดังเพื่อนอีกก็เดี๋ยวไปเล่นกับพี่ข้างนอกห้องกันดีกว่าก็พาไปเล่นจะใส่เทคนิคเหล่านี้แทนจะไม่มีการดุต่อไปในฐานนี้ก็จะมีการสอนเรื่องการทักทายการพูดการกราบไหว้ที่ถูกต้องกับพระภิกษุสงฆ์พร้อมกับการประเคนของและรับมอบของจากพระด้วยสองมือเคนสองมือรับสองมือผู้หญิงมีผ้ารับประเคนผู้ชายจะมีหรือไม่มีก็ได้นะใครดูรู้อีกฐานหนึ่งเป็นฐานความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่อันนี้จะสอนเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องการพูดมีหางเสียงเสมอเมื่อพูดกับผู้ใหญ่ครับค่ะการน้อมตัวลงเมื่ออยู่ใกล้บางทีต้องเข้าไปคุยใกล้ๆแบบประชิดตัวน่ะบรรยากาศภายนอกอาจจะเสียงดังหรือผู้ใหญ่จะเรียกมาคุยในเชิงกระซิบหรือจะมารายงานใกล้ๆจะต้องนั่งลงจะต้องไม่ยืนค้ำหัวหรือถ้าตัวเองตัวสูงกว่าครูหรือตัวสูงกว่าผู้ใหญ่ยืนระยะใกล้ๆก็จะต้องจะไปยืนยืดอกตัวตรงแบบทหารไม่ได้จะต้องแบบน้อมตัวลงนิดนึงให้แสดงถึงความเคารพมีความนอบน้อมอยู่ยิ่งถ้าท่านนั่งแล้วจะต้องย่อตัวลงจะไปยืนค้ำหัวในระยะใกล้ไม่ได้แล้วก็เดินผ่านก็ต้องก้มให้ทุกคนจะต้องลองทำด้วยตัวเองว่าทำอย่างนี้อย่างนี้จะแค่บอกให้รู้เฉยๆไม่ได้เพราะบางคนถามเขาก็รู้ว่าต้องย่อตัวลงถึงจะถูกแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาจะกระดากจะเขินๆว่าต้องแบบไหนถึงจะดีก็จะแม้รู้ก็จะไม่ทำเพราะมันไม่เคยทำแล้วก็ไม่มั่นใจหรือเขาอาจจะเคยทำอยู่บ้างแต่การที่เราเข้ามาในฐานเนี่ยสำหรับคนที่เคยทำนะการเข้ามาในฐานนี้แล้วได้ทำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการตีตาลงไปอีกว่าที่ถูกต้องคืออย่างนี้แหละให้เขามั่นใจไปเลยเพราะได้รับการสอนจากพระอาจารย์จากวัดจากฐานตรงนี้เพราะนั้นต่อไปเขาเข้าในสังคมปั๊บเขาจะทำอย่างนี้แหละด้วยความมั่นใจว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามและมีความสำคัญมากเราจึงจัดฐานให้ฐานที่3เป็นฐานพับผ้าและเก็บที่นอนง่ายๆเลยเสื้อกางเกงพับยังไงถึงจะสวยเข้ากลางเก็บชายเก็บริมต้องเก็บที่นอนง่ายๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเอง โดยคนที่สอนคือพี่มอปลายอะไรก็ต้องเตรียมกับคนพี่มอปลายก่อนเลย
แล้วกิจกรรม

มันไม่ได้มีเวลาให้เตรียมงานกันมากนะก็มีประชุมไลน์ก่อนคืนก่อนงานเท่านั้นเองประชุมไลน์กันสักชั่วโมงหนึ่งแบ่งงานกันเสร็จตอนเช้ามาก็เจอกันเลยแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็ได้คุยกันนิดๆหน่อยๆเพราะนั้นน่ะแต่ละคนต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ปรับตามหน้างานค่อนข้างสูงเพราะเป็นทีมใหม่อยู่ตลอดฐานต่อไปเป็นฐานที่4เนาะสอนการจัดวางของบนโต๊ะอาศัยหลักการเมื่อสักครู่นี่แหละที่ได้เรียนไปให้ได้ฉากให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรามีตัวอย่างของให้ทุกคนได้ลองทำด้วยตัวเองโดยอาศัยหลักการที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาจัดนี่ได้ฉากนะพยายามมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาจะได้ทำตามหลักการที่เรียนรู้ไปมีทั้งของที่จะเรียงสีได้มีของที่เรียงสูงต่ำได้มีของที่เรียงขนาดได้มีหนังสือธรรมะที่เขาจะนั่นได้มีของที่เขาจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่จะให้ฉากให้อะไรได้แล้วก็ตารางที่พื้นก็ติ้งต่างว่าเป็นโต๊ะเขาจะต้องวางตรงไหนยังไงแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองอันไหนถูกทำถูกทำผิดยังไงแล้วพี่เลี้ยงก็จะชี้แจงตรงนั้นอันนี้มันไม่ถูกนะถ้าอย่างนี้น่าจะสวยกว่าก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่การจัดสวนถาดสมัยหลวงพี่เรียนอยู่เนี่ยมันมีวิชาเกษตรที่อาจารย์เคยพาจัดสวนถาดก็คิดอยู่เอ๊ะจะมีกิจกรรมอะไรที่มันแปลกใหม่นะเพราะซ้ำเดิมมากๆเข้าไอ้คนเก่าก็ไม่อยากมามันก็เบื่อก็นะจัดสวนถาดนี่เข้าท่าดีเคยทำมามีถาดก็เลยพยายามออกแบบรูปแบบที่ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นเด็กสักกลุ่มละ 4-5 คนย่อยๆแล้วก็ให้นักเรียนม.ปลายแต่คนเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพาเด็กออกไปหาต้นไม้ที่จะมาจัดสวนถาดคือเราจะมีการขึ้นจอเพื่อให้เห็นก่อนว่าจัดสวนถาดมันจะไม่ต้องใช้อะไรบ้างเป็นพื้นฐานแล้วก็มีหลักการจัดยังไงมันคือการจำลองโลกใหญ่ๆมาอยู่ในโลกเล็กๆ เป็นป่าไม้เป็นสวนให้เขาไปหาต้นไม้มาแล้วก็พาเด็กไปแล้วก็ไปหาฝึกกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวมาจัดสวนจัดความสวยงามในบ้านตัวเองได้ด้วยหลักการที่เขาจัดสวนถาดได้ไม่ได้แปลว่าเขาได้ความรู้จากสวนถาดอย่างเดียวนะแต่เขาได้ความเข้าใจว่าอ๋อเขาสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาจัดความงามได้หมดเลยด้วยหลักการเดียวกันจะจัดไอ้นู่นจัดนี่ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆหรูๆที่อื่นอย่างเดียวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้หลุดจากการโลกโซเชียลเนาะให้ได้มาทำกิจกรรมออฟไลน์ได้เดินได้อะไรบ้างแต่ว่าก่อนพอแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วปั๊บก็จะแจกไอ้สเปรย์กันยุงให้พี่เลี้ยงพ่นให้น้องหมดเลยทุกคนสมัยหลวงพี่เคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนสอนภาษาเขาไปทำกิจกรรมประมาณ 2-3 วันนี่แหละที่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิเขามีกิจกรรมของเขาพานักเรียนต่างชาติไปนอนค้างแล้วก็มีกิจกรรมรอบกองไฟมีอะไรต่างพอถึงตอนเย็นเนี่ยเขาจะให้พ่นสเปรย์กันยุงทุกคนเลยกันแมลงไม่ใช่แค่ยุงเดียวแมลงอื่นๆที่มากัดในกิจกรรมก็เลยจำวิธีการจัดการของเขามาว่าถ้าจะเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยมันจะต้องฉีดยากันยุงเสมอจะปล่อยให้ไปยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเป็นอันตรายมันไม่ได้ก็ฉีดยายุงให้เด็กทุกคนแล้วเข้าป่าใส่ใจเนาะแล้วก็สอนให้พี่เลี้ยงเขาเห็นทำเป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าทุกกิจกรรมต้องรับผิดชอบต้องใส่ใจแล้วก็พาไปตรงนี้ต้นไม้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็ไปขุดกันพี่เลี้ยงก็พาไปก็เดินป่าก็สนุกสนานกันนะเหมือนได้เดินผจญภัยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็จะมาบางคนมาส่งลูกก็ไม่ได้กลับก็อยู่ทางนั้นหลวงพี่ก็จะมอบหมายงานให้พ่อแม่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่ตามไปประกบด้วยดูห่างๆว่าไอ้ที่เดินไปมันอันตรายไหมมันจะมีงูไหมอะไรไหมมันจะถ้ามีปั๊บก็เข้าไปห้ามหรือเข้าไปชาร์จพวกนี้คือมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองซ้อนหลังอีกทีหนึ่งช่วยระวังความปลอดภัยนี่ก็ได้ต้นไม้มากันคนละจำนวนหนึ่งไปหาดินมาไปหาอุปกรณ์หิน

ไม้เลือดก็ตั้งก็ตามน่ะที่ตัวเองอยากจะเอามาจัดสวนก็หามาได้หมดเลยเด็กก็ไปขุดมาหญ้ามอสก็ไปขูดมาพอดีที่สวนอากาศมันชื้นมีพันไม้เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดหญ้ามอสก็เต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็สิ่งที่ตัวเองหามาได้ก็มาจัดหลวงพี่ก็เตรียมถาดเตรียมก้อนกรวดไว้จำนวนหนึ่งเตรียมพวกตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นเซรามิกเล็กๆอ่ะเป็นกระรอกเป็นหมูเป็นรูปบ้านเป็นอะไรก็ซื้อเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งๆกันให้เข้าไปจัดนี่แต่ละคนก็ได้มีโอกาสใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการจัดพี่เลี้ยงก็ช่วยด้วยก็ไม่ธรรมดานะหลายคนก็มีความคิดสร้างสรรค์สวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะก็แล้วแต่เด็กเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดสำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เลี้ยงเองแล้วก็น้องเลี้ยงก็ด้วยเหมือนกันนี่ผลงานมีทั้งหมด8กลุ่มในวันนั้นในรางวัลที่1คือด้านซ้ายสุดนะชนะเลิศสวยทีเดียวแล้วก็มีสวยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่หลากหลายแต่ไอเดียก็ไม่ธรรมดาหรอกใช้ได้ก็มีการเอามาเรียงกันแล้วก็ประกวดให้คะแนนประกวดยากเลยตอนแรกพี่ก็จะประกวดให้คะแนนยังไงคือเกมมันเพิ่งฐานนี้มันเพิ่งคิดแบบสดๆแล้วก็รีบเตรียมรีบอะไรมันก็ไม่ทันได้ถึงระบบให้คะแนนแล้วก็ดูแล้วโอ้ก็ให้คะแนนยากตอนแรกก็จะให้เด็กมานั่งทุกคนคิดว่าฐานไหนสวยไปนั่งที่ฐานนั้นเยอะๆไปเรียงแถวเยอะมันก็เรียงแถวหน้ากลุ่มตัวเองพี่เลี้ยงถ้างั้นเอาใหม่ให้พี่เลี้ยงตัดสินแล้วกันพี่เลี้ยงคิดว่ากลุ่มไหนฐานไหนสวยที่สุดพี่เลี้ยงมายืนตรงนั้นเยอะพี่นั้นก็มายืนหน้าถาดของกลุ่มตัวเองตัดสินไม่ได้ฮะก็เลยวันนั้นมีอาจารย์มา2ท่านอาจารย์ที่มากับเด็กม.ปลายเพราะทำโครงการไปอาจารย์ต้องมาด้วย2ท่านก็เลยเชิญอาจารย์มาช่วยตัดสินเพราะก็ตัดสินยากอยู่อาจารย์ก็มาช่วยดูพี่ก็พิจารณาด้วยอะไรมันสวยมากน้อยยังไงตัดสินยากอยู่ไอ้ที่1ที่2อ่ะง่ายเพราะมันมีสวยต่างกันชัดเจนแต่ที่3เนี่ยมันพอๆกันหมดเลยไม่รู้จะให้อันไหนสุดท้ายก็ได้มาอันหนึ่งก็ได้ตัดสินให้รางวัลกันไป ก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็ในหลักการของพี่ก็คือทุกคนที่มาจะต้องมีขนมได้รับรางวัลกลับไปโดยคนชนะรางวัลใหญ่แล้วก็รองลงมาตามลำดับและคนอื่นก็ต้องมีของกลับไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก็จะมีการแจกขนมทุกคนไม่งั้นจะมีคนมือเปล่ากับคนมีของรางวัลมันเปรียบเทียบกันชัดเจนเนาะทุกคนต้องมีของอยู่ในมือในครั้งก่อนนู่นอ่ะจัดวันวาเลนไทน์พอดีก็มีตุ๊กตาอะไรได้กันไปทุกคนบางทีของไม่เท่ากันเยอะก็จับฉลากบ้างอะไรบ้างแล้วแต่มีหลากหลายกิจรูปแบบในการมอบรางวัลก็มีขนมแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีบริจาคอะไรมาบางคนก็บริจาคของเล่นบางคนก็ขนมบางคนก็แอนนี่บางคนก็บริจาคตุ๊กตามาเต็มเลยยังค้างอยู่ในสต็อกอยู่ตั้งหลายตัวแล้วก็มีของเล่นอยู่ตั้งเยอะเอาไว้จัดครั้งต่อไปก็จบโครงการสุดท้ายก็กลับบ้านไปด้วยความสวัสดิภาพเด็กหลายคนก็แฮปปี้เบิกบานสนุกสนานน้องผู้หญิงอยู่ครอบครัวหนึ่งวิ่งไปหาแม่โอ้วันนี้หนูมีความสุขจังเลยกอดแม่ก็กลับบ้านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ผลดีทีเดียวแล้วก็คงจะจัดอยู่เรื่อยๆจะพยายามสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็แล้วแต่ว่าว่างไม่ว่างเพราะมันทีมงานก็มีน้อยเนาะทีมงานเดียวแต่กิจกรรมก็หลากหลายการคณะสงฆ์ก็ต้องทำก็จะพยายามขยายผล

เองก็อยากจะขยายผลมอปลายนะในชุมชนเนี่ยก็อยากจะสร้างชมรมสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นที่รองรับองค์กรเนี่ยไปเปรียบเสมือนสถานที่เชิงนามธรรมทุกคนจะมีตัวตนอยู่ได้ก็ต้องอยู่รวมกันที่ใดที่หนึ่งและองค์กรจะเป็นที่เชิงนามธรรมที่ให้ทุกคนเป็นสมาชิกภาพแล้วก็อยู่ร่วมกันมีการดูแลกันเองชวนกันอันนี้เป็นสิ่งที่จะพยายามทำต่อจากนี้ไปเพราะไม่งั้นเขาก็อยู่อิสระตามตัวเองว่างก็ชวนกันไปเล่นไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งบางทีก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ไหนๆแล้วจะเล่นจะทำอะไรจะใช้เวลาว่างทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็สนุกแล้วก็ทำแล้วก็ปลื้มได้ความรู้ได้ทักษะด้วยก็เข้าท่าเนาะก็พยายามคิดอยู่ว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอะไรอีกที่จะตอบโจทย์เอาการตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งถ้าเราเอาความอยากทำเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำก็ได้แล้วพอจะชวนไปก็ไม่มีใครมาสักทีระหว่างทำไปหลวงพี่ก็เรียนรู้เด็กยุคนี้ไปเรียนรู้แต่ในชุมชนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะก็ทำไปวิจัยไปปรับไปเรียนรู้ไปสร้างความเข้าใจสร้างความเห็นที่ถูกต้องในแง่การดูเยาวชนของเราเองนี่แหละมันเป็นงั้นอ๋อเขาอย่างนี้ชวนไปคนเก่าก็ไม่ค่อยว่างเนาะติดช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องทำสวนมันก็มาครั้งหนึ่งสองครั้งปั๊บก็จะไม่อยากมาแล้วเพราะรู้สึกว่ากิจกรรมซ้ำเดิมเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะมีกิจกรรมอื่นที่ทำให้เขาได้รู้สึกว่าไม่เบื่อแล้วก็ได้ทำอีกต่อเนื่องก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดค้นหากันต่อไปตลอดเส้นทางการทำอย่างเงี้ยเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆในสิ่งนี้เองเนี่ยก็จะติดเป็นทักษะของหลวงพี่ไปข้ามชาติไปชาติหน้าปั๊บเจออย่างนี้อีกปั๊บก็จะอ๋อมันอาจจะปิ๊งได้เองเลยเนาะต้องอย่างนี้สิถึงได้เพราะเราเคยคิดแล้วก็ทำได้มันมาแล้วเนี่ยก็เป็นบุญบารมีติดไปกับทีมงานด้วยช่วยๆกันอ่ะวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้ในเรื่องของการปรับความเห็นที่ถูกที่ดีก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะนำมาซึ่งความคิดคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีพความมุ่งมั่นเพียรพยายามการเอาสติการทำสมาธิเราต้องเปลี่ยนไปหมดเลยเริ่มต้นที่ปรับความเห็นนี่แหละก็ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านจงมีความเห็นที่ถูกต้องงดงามสว่างไสวเป็นยอดนักสร้างบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทอญ

วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปี

เจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

การเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วย

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้ว

0: รับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญไลน์ OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักคร่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับ

เราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยเมื่อเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย

ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้

แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา

ที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักษณ์

เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอ

พอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนบาสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าโลกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นเนี่ยก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่ง

ค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆสว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตาม

ต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เอื้อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสาร

ัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรค

คือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลึงกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญา

มื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์

มาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์

เรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ่อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้

เป็นจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาปัตติกิตากาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างและก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายใน

ซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งจริงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลาย

มีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิต

ด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมา

คุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญยังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหทะสหะ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เหมือนพระโพธิสัตว์
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: ข
1: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึง

0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่ง

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ